0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 9:00 น.ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่างๆ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งอาสาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งในเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
5: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
4: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบอร์รา เวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์เวลา 14:35 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ75ถึง90สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่60จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ72ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก28ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
6: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการนะปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
0: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
1: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI โมเดลในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
8: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการ generate revenue ให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสี่ยง
7: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัย ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม
5: ่เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดเท่าที่จะทำได
7: ้ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่18สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
14: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานาราขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเป็นกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่3 ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกานดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยครอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง70ซมและเวลา 21:38 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง54ซมและเวลา 15:54 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง48ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
16: 1นาทีกับกปท.ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานจระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินการคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน
21: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
22: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
23: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
7: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
3: ครับ
7: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสทนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
3: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก363เหมือนกันนะครับผมถ้ามาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กระตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ท่องผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
7: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
3: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวท่าวังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่อาจจะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยมาไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสถิติฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
7: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสทนช.มีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
3: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนเตือนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านเนี่ยก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่ง อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ10-20 เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี้ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
7: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
3: เขาก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัด

0: ว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
1: ที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนภูมิพลเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังรับสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
0: อันนี้ทางสธนช.เนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
1: เราไม่ค่อยพร่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนิโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนิโญเนี่ยจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรนบอมบ์แต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
0: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
1: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่าการกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่ 11,583 ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารผงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
0: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสธนช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชนประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างครับ
1: ต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี4กว่านะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือตีสามตีสี่เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อเลิร์ตนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกัดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายในสามถึงสี่ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูงมากนะฝนเนี่ยสองโมงเนี่ยเกิน200กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
0: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสธนช.มีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงครับ
1: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการต้องมีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมตุกรมเจ้ากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตอนบนที่เป็นภูเขาเนี่ยมีพวกเรดาร์คอมโพสิตหรือแรงต่าง เนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองในเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางชิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมโพสิตซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขา

0: สูงต่างๆหรือว่าในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมโพสิตเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
5: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้างสามด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
6: ถ้าเราดูดีๆเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
3: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงเดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
8: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
8: นั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
7: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
3: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐ ไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพซิฟิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2ชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
10: ผเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
14: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเราเนี่ยได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันธ์ใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะในอำเภอปัวนะครับเมื่อวานนี้ก็หนักหนาสาหัสกันพอสมควรนะฮะเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในระยะเวลาอันสั้นน้ำระบายไม่ทันแล้วก็เรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะอำเภอปัวท่านนายกก็มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีทางด้านของคุณยศชนัน
2: ครับ
1: วงสวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแท็กทีมกันดูแลในพื้นที่นะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งติดตามสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับ
1: อีกฝั่งนึงฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกับอธิบดีปภ.ครับคุณ
2: ธีรพัฒน์คชมาศ
1: ครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านทั้งคืนนะครับแล้วก็สั่งการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือการทำงานเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันจนถึงตีหนึ่งตีสองนะฮะท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังลงพื้นที่อยู่นะครับตรวจสอบแล้วก็มีการประชุมกันตีหนึ่งสี่สิบห้าตีสองกว่าๆแต่ยังไม่ได้หลับได้นอนกันนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็วันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้คุยกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อตีสองตีสามเนี่ยท่านยังปฏิบัติภารกิจอยู
2: ่
1: นะครับนี่ฮะก็เป็นเรื่องของการระดมความช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ำไปถึงไหนแล้วล่าสุดเนี่ยน้ำในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยก็ปรับระดับลดลงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็คาดการนะครับคาดการว่าเช้านี้น้ำน่าจะไปถึงอำเภอเวียงสานะครับแต่ล่าสุดของล่าสุดตีห้าครึ่งฮะน้ำเริ่มเข้าไปสู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วนะครับอันนี้มาจากวัดภูมินวัดภูมินเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรยังไม่เข้าไปในโบสถ์นะฮะม
2: ี
1: พระหนุ่มแล้วก็เน้นน้อยฮะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะ
2: ครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์สั่งการจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์ด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองที่บริเวณสถานีวัดน้ำ N1 นะครับตรงนี้ก็มีการเฝ้าติดตามตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะติดตามไปตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ว่าจังหวัดน่านก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องมีการแถลงข่าวกันอัปเดตเรียลไทม์นะครับในตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่จะมีการเข้าสู่เทศบาลในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับตอนนี้มีการคาดการณ์ว่า 50-60 เซนติเมตรเลยนะครับที่จะมีความน้ำน้ำที่จะมีสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของท่านรองนายกยศชนันที่เป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็มีการดูแลแล้วก็มีการมอบหมายนะครับให้มีการย้ายกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางก็สำคัญนะคุณสมบูรณ์นะ
1: ติดเตียง
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับมีมูลนิธิพึ่งพาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับนำอาหาร จกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านหลังน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรนะฮะอันนี้เป็นเมื่อวานนี้นะฮะส่วนวันนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและคณะนะฮะเช้านี้นะครับก็จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะฟังดีๆนะครับว่าที่ไหนครับที่น้ำกำลังจะไปถึงและถึงแล้วนะครับก็คืออำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองน่านเนี่ยนะครับสองพื้นที่นี้ฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้ามาสู่ในพื้นที่แล้วนะครับอำเภอเวียงสากับเมืองน่านนะครับท่านก็จะลงไปตรวจดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็จะไปดูที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับน่าจะใช้จุดตรงนี้เป็นจุดติดตามสถานการณ์แล้วก็เป็นพื้นที่สั่งการดูแลความช่วยเหลือต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็จะไปที่ท่าวังผาอีกนะฮะช่วง11โมงนะครับไปที่ท่าวังผาแล้วก็ไปตรวจพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยที่หอประชุมอำเภอท่าวังผานะฮะอ
2: ัน
1: นี้เป็นกำหนดการนะฮะของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ๋อตอนเย็นนะ
2: ครับ
1: ช่วงบ่ายก็จะไปมอบถุงยางชีพที่เทศบาลเมืองน่านนะฮะแล้วก็ไปที่ชุมชนภูมินท่าลี่เพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านกันครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรพื้นที่ไหนยังคงวิกฤตเส้นทางไหนถูกตัดขาดการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงการประชุมเมื่อคืนนี้รัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันสดๆเลยครับกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านสุรพลเทียนสูตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพงพลคุณณัฐพลครับ
2: ครับท่านครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างแล้วครับท่าน
3: ตอนนี้น้ำขึ้นลงอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับยังไม่ได้ลดลงแต่ว่าสถานการณ์ที่น่าดีใจก็คือทางตอนเหนือเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือประมาณสัก 7-8 เซนต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ายินดีอยู่นะครับหากไม่มีกรณีที่มีน้ำระหว่างเส้นทางระหว่างจุด N64 มาถึง N1 แทรกเข้ามาหรือว่ามีฝนตกแทรกเข้ามาในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้ำน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับเราคงจะสามารถคืนสภาพได้แล้วก็ทำการฟื้นฟูได้ภายในประมาณ5ชั่วโมงจากนี้ไปครับ
1: ครับท่านนายกฮะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่1-2ยังไม่ได้หลับได้นอนกันเป็นยังไงบ้างฮะช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยฮะ
3: ท่านรองนายกนะครับท่านยศนันนะครับท่านได้มาดูที่ศูนย์พักพิงแล้วก็มาให้กำลังใจพร้อมกับการสั่งราชการในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตงบประมาณนะครับต่อกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งการรายงานสถานการณ์ก็ได้รายงานให้ท่านทราบนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คืออำเภอเวียงสาซึ่งก็ทราบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือท่านรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านม.3นะครับท่านเกษตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลปภ.นะครับกรมป้องกันบรรเทาสาภัยท่านได้ลงมาอยู่กับพวกเราตลอดและท่านสั่งราชการนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมกู้ชีพกู้ภัยจากทั่วประเทศได้ระดมเข้ามานะครับในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับว่าหากสถานการณ์นี้มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับตามที่ทางอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนจนถึงวันที่21นะครับก็จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้ามีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจำเป็นที่จะต้องอพยพผู้คนหรือว่าการที่จะต้องส่งต่ออาหารน้ำดื่มไปกับพี่น้องประชาชนก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับ คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังคงตัวอยู
2: ่
3: นะครับก็อาจจะยังไม่มีอะไรแต่ก็เฝ้าระวังที่อำเภอเวียงสานะครับเฝ้าที่ระวังที่อำเภอเวียงสาต่อไปนะครับท่านอยู่กับเราถึง14:00นะครับ14:00ท
2: ่
3: านลงดูพื้นที่ของอำเภอภูเพียงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีน้ำท่วมค่อนข้างมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสั่งให้ระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับการจัดหาน้ำนะครับเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ในการที่จะล้างบ้านอย่าให้เหมือนปีที่แล้วนะครับและส่วนของทีมต่างๆเหล่านี้ของทีมปภ.ทีมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ระดมแล้วเข้ามาในพื้นที่ นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและสูบน้ำออกตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร้องขอด้วยครับ
2: ครับฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังมีตกอยู่บ้างไหมครับ
3: ฟ้าฝนตกนิดหน่อยๆตามบางจุดบางพื้นที่ซึ่งกลางคืนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ตกนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าก่อให้เกิดความน่ากังวลใจนะครับ
2: ครับ
3: น้ำก็น่าจะลดลงตามลำดับนะครับมันขึ้นมาตอนนี้มันจริงๆควรจะลดลงไปตั้งแต่ตีสองแล้วนะคร
2: ับ
3: แต่ปรากฏว่าก็ขึ้นมาอีกเนื่องจากว่ามีน้ำแทรกระหว่างทางมานะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองมีการฝนตกอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะส่งตัวนะครับส่งตัวแล้วคาดว่าในชั่วโมงต่อไปเนี่ยน่าจะค่อยๆลดลงนะครับใช้เวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับในการที่จะเข้าไปเคลียร์หรือฟื้นฟูบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะถ้าไม่มีฝนตกเข้ามาเสริมครับ
1: ครับในพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำกำลังทะลักเข้าไปเนี่ยคืออำเภอเวียงสากับที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะการเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฮะท่านฮะ
3: เรากำลังติดตามเนื่องจากว่าน้ำยังล้นตลิ่งยังไหลเข้ามาอยู่นะครับไหลแล้วก็ยังเพิ่มระดับขึ้นอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่จุดวัดระดับนี่น่าจะมีแนวโน้มลดลงนะครับถ้าการจุดวัดระดับลดลงถึงประมาณ8.30 เมตรนะครับก็ทางที่ N1 นะครับเทศบาลเมืองน่านก็จะสามารถที่จะสูบน้ำออกแล้วไม่มีน้ำเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับก็ภาวนานะครับว่าไม่ให้มีฝนตกมาในช่วงนี้นะครับในส่วนของอำเภอภูเพียงก็ลดลงตามสถานการณ์ของจุดวัดระดับน้ำนะครับตามการขึ้นเพิ่มตัวของระดับน้ำของแม่น้ำลำน่านนะครับทางอำเภอเวียงสาเนี่ยเนื่องจากว่ามีลำน้ำค่อนข้างกว้างนะครับแล้วไม่มีน้ำว้ากับน้ำสาเข้าเสริมเนี่ยทางเวียงสาอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งยกเว้นฝั่งบ้านแถวตำบลไหลน่านฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองนะครับอาจจะมีปัญหาน้ำเข้าในพื้นที่บ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทางแต่ทุกคนมีการระบบการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่อยู่แล้วตลอดทั้งคืนครับ
1: ครับระบบแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เป็นยังไงบ้างฮะในพื้นที่ฮะ
3: ก็มีความทันท่วงทีแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับ
2: คร
3: ับ นะครับถึงแม้ว่าการคาดการณ์บางส่วนของหน่วยงานอาจจะมีการประเมินที่สูงเกินนะครับแต่ว่าก็เป็นประโยชน์ดีอยู่นะครับแล้วระบบแจ้งเตือนที่ผสมผสานโดยใช้รถแห่โดยใช้เสียงตามสายของชุมชนใช้ไลน์ของในชุมชนซึ่งเวลาการส่งต่อต่างๆเหล่านี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพตัวเซลล์บอร์ดคาร์ดเองก็ไม่ได้เขียนข้อความอะไรเยอะแต่เป็นอ่านแล้วเข้าใจดีนะครับและรู้ทันสถานการณ์ครับก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ระบบเซลล์บอร์ดคาร์ดนี่ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลกันอย่างทั่วถึงครับ
2: ครับจุดพักพิงจุดช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางตรงนี้มีการจัดเตรียมไว้หรือยังครับท่าน
3: จุดพักพิงจุดช่วยเหลือกลุ่มปอบางตอนนี้เนี่ยข้อมูลจุดปอบางในเขตเทศบาลเรามี33ท่านนะครับเราได้แจ้งแล้วก็ขอทำการอพยพเนื่องจากว่าอาจจะมีความเสี่ยงถ้าหากกรณีน้ำท่วมแล้วเชี่ยวเนี่ยการขอในระหว่างที่น้ำไหลรุนแรงเนี่ยจะเป็นปัญหาของการช่วยเหลือและมีความเสี่ยงนะครับเรารับออกมาก่อนในขณะที่น้ำยังไม่ท่วมนะครับจากการคาดการณ์ของเรารู้ว่าน้ำท่วมแน่นอนนะครับเราจึงได้ขอเอารถของเทศบาลไปรับเราจัดเตรียมสถานที่นะครับโดยความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลน่านกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ
2: ์
3: นะครับ
2: ครับและในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกำลังพลต่างๆที่อยากได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ในส่วนของฝั่งเมืองน่านนะครับมีต้องการอะไรจากส่วนกลางหรือว่าทางจังหวัดในการสนับสนุนบ้างครับ
3: ตอนนี้สิ่งที่หลังจากนำรถลงไปนะครับการฟื้นฟูการจัดการขยะการจัดการดินโคลนที่เข้ามาในตัวเมืองจำเป็นที่ต้องล้างแล้วก็ขนขยะออกนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อคืนสภาพและความมั่นใจเนื่องจากว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยมีการท่วมมา3ปีติดกันนะครับและหนักที่สุดก็คือปี2568คือปีที่แล้วนะครับปี67 68แล้วก็69นะครับต้องถือว่ามันลดความเชื่อมั่นของการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าถ้าเขาเจออย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเขาคงอยู่ไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ตามปกติและลดความสูญเสียลดความรุนแรงมีการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วเยียวยาดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผมคิดว่าเขายังจะกล้าสู้ต่อแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้สามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะครับร้านค้าผู้ประกอบการด้านอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ปีนี้ก็น้อยกว่าปี2567น้อยกว่าปี2568นะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามีการเตรียมการที่มีที่ได้ดีพอสมควรเลยครับ
2: ครับท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่รับฟังพวกเราอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะสนับสนุนสิ่งของครับท่านมีจุดที่จะสามารถช่วยเหลือตรงไหนหรือว่าช่องทางไหนบ้างครับท่าน
3: ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เทศบาลเมืองน่านนะครับโดยใช้ย้ายรถดับเพลิงออกทั้งหมดแล้วก็เป็นศูนย์ที่ประกอบอาหารนะครับศูนย์ที่ประกอบอาหารในการที่จะเลี้ยงทั้งดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับชุดกู้ภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากระหว่างที่การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารเนื่องจากว่าถ้ากลับไปทานอาหารที่ตั้งเช่นกรณีของทหารเองเนี่ยก็จะลำบากนะครับเราจำเป็นที่จะต้องประกอบอาหารนะครับ หรือว่าจัดหาอาหารเข้ากล่องอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เขานะครับในส่วนของกลุ่มชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบริจาคอาหารเข้าปลาอาหารได้นะครับสำหรับการที่บริจาคเงินนะครับเราก็จะนำเงินเนี่ยไปซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะครับ
1: ครับครับครับขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับก็ติดน้ำท่วมจังหวัดน่านนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอปัวตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนนะครับต่อไปเราจะต้องดูเรื่องของการเยียวยาในพื้นที่เรื่องของดินโคลนเนี่ยที่ยังคงติดในบ้านนะครับตรงนี้ต้องมีทางด้านของจังหวัดแล้วก็อบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเพราะว่าน้ำท่วมพอน้ำลดทีไรเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในบ้านเพราะว่ามีโคลนเนี่ยอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็รถราต่างๆเนี่ยเสียหายนะครับตรงนี้ก็ต้องรอความการเยียวยาจากทางจังหวัดนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยรายการหมุนตามวันช่วง 15:00 น.เดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ต่อให้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่นะครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปกับคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่แล้วก็คุณเหมือนใจวงใหญ่นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ประธานบ้านมหาดไทยจังหวัดน่านแล้วก็คุณเปิ้ลนาครนะคุณเปิ้ลนาครนิดาราแล้วก็นักเจ็ตสกีนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับที่สถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านนะครับก็บอกว่าคุณเจเศรษฐ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้นะฮะก็บอกว่าปริ่มน้ำในแนวคันน้ำนะฮะเขาพูดง่ายๆก็ไปดูเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่นะฮะแล้วก็อยากจะให้ชาวเมืองน่านนะครับไม่ต้องประสบปัญหาซ้ำซากทุกปีนะฮะก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับส่วนพื้นที่ต่อไปเนี่ยที่ท่านจะลงไปดูวันนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะครับเป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสานะครับที่น้ำตอนนี้ไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการอพยพนะฮะประชาชนเนี่ยไปที่ปลอดภัยแล้วก็มีจุดหลักคือศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองน่านนะครับมีสายด่วนด้วยนะฮะสายด่วนวอรูมจังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนน่านตลอด24ชั่วโมงหมายเลขสายด่วนฮะจดกันไว้ฮะตัวเลขหลายหลักหน่อยนะครับ 0547161174ฮะ
2: ครับ
1: 0547161174ฮะอันนี้วอรูมจังหวัดน่านนะฮะพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: แล้วก็คุณยศชนัน
2: ท์คุ
1: ณยศชนันท์ก็ไปกับคุณสุริยะเหมือนกัน
2: ใช่
1: นะฮะอันนี้ต้องพูดอีกฝั่งนึงด้วยนะคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีอวแล้วก็คุณสุริยะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ็ลงพื้นที่นะฮะลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปกำกับดูแลแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านนะฮะอันนี้ในพื้นที่อันนี้คือหลักๆที่ลงพื้นที่กันในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้ก็จะมีการมอบถุงยางชีพนะฮะที่จุดต่างๆนะครับก็หวังว่าสถานการณ์เนี้ยนะฮะก็เป็นเพราะว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะฮะเห็นว่าปริมาณฝนเนี่ย300มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอปัวและอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ400มิลลิเมตรด้วยนะครับถือว่าฝนก็ตกในความรุนแรงมากแล้วก็ในระยะสั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็เป็นกำลังใจฮะให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับขอแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านทุกคนนะ
2: ครับแล้วก็ในช่วง9โมงนี้นะครับน้ำจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับที่อำเภอเวียงสาทางด้านคุณยศชนันนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการเหมือนให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนในพื้นที่นะครับในเรื่องของการเรียนรู้และก็การเตรียมรับมือนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าประชาชนทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทางรองนายกชนันเองหรือว่าฝั่งทางมท.3
1: ค
2: ุณเจเศรษฐ์สุดท้ายคือรัฐบาล
1: ครับ
2: นะร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชน
1: แน่นอนถ้านายกอยู่เมืองไทยเนี่ยผมว่าท่านลงไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ผมว่าท่านลงไปแล้วพอดีท่านอยู่ที่นิวซีแลนด
2: ์
1: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็แต่ท่านอยู่ที่โน่นเนี่ยท่านก็ยังสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยให้หมดไปโดยเร็วนะเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าน้ำในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มันก็ไหลไปเรื่อยนะฮะอำเภอปัวก็คลี่คลายไปแล้วเนี่ยอำเภอต่อไปเนี่ยก็คืออำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอเมืองน่านนะถ้าวังผานี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแนวน้ำด้วย
2: เมื่อวานเมื่อวาน
1: แสดงว่าวันนี้ก็น่าจะรอดแล้วน่าจะรอดแล้วนะครับส่วนเรื่องของให้ความช่วยเหลือประชาชนเราก็พูดไปแล้วอีกเรื่องนึงฮะอาหารการกินเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยโอ้โหอาหารการกินเนี่ยราคาแพงทุกทีมาม่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนน้ำท่วม54กรุงเทพเนี่ยก็บอกว่ามาม่าสมัยนั้นนะฮะห่อละ80ห่อละ100นะฮะก็ต้องซื้อฮะ
2: ตุนใช่ไหม
1: ไม่มีจะกินฮะไม่มีจะกินแต่ว่าทางจังหวัดก็บอกว่ามีศูนย์พักพิงที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้วแต่อย่ากันนั้นเลยฮะเพราะว่ายังมีบางส่วนเนี่ยเขาก็ตกหล่นคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็สั่งให้กระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็กรมการค้าภายในรับมือผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับให้ระดมสินค้าที่จำเป็นที่ขาดแคลนเนี่ยเวลาคุณไปเซเว่นเนี่ยในห้วงของน้ำท่วมในพื้นที่นะฮะคือมันน้ำมันท่วมเนี่ยร้านค้าร้านรวงเนี่ยมันก็ไปกับน้ำหมดนะฮะสินค้าไอ้ที่เหลือเนี่ยคนก็แห่กันไปนะฮะบนเชลวางของในเซเว่นหรือในร้านขายของชำต่างๆก
2: ็
1: เลี่ยงหมดเลยฮะ
2: ค
1: ือมีตังก็ซื้อไม่ได้หรือว่าถ้ามีตังเนี่ยก็จะต้องไปหาแบบแพงๆอ
2: ่
1: ะบางคนเขาก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละที่ขายของเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างแพงคือของมันหายากเนี่ยมันก็แพงเป็นธรรมดาแหละกรมการค้าภายในจะไปกำกับดูแลตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่กันนั้นเลยเนี่ยก็ต้องทำนะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไปถึงมือประชาชนก็ร่วมกับเอกชนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปเพิ่มเติมให้เพียงพอนะฮะอันนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะระดมสินค้าจำเป็นแล้วก็สินค้าขาดแคลนแล้วก็สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านโดยด่วนนะคร
2: ับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
7: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
0: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
0: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
10: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกค้อน
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านวัชริตเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้คุณวัชริตพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณสมพลครับ
1: ครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
12: ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทยสิงคโปร์เนี่ยครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Information Officers Exchange Program หรือ IOEP เนี่ยครับ เป็นหนึ่งในโครงการครับภายใต้กรอบใหญ่เลยซึ่งกรอบใหญ่เนี่ยเรียกว่าCivil Service Exchange Program หรืออาจจะได้คุ้นหูกันในชื่อโครงการ CSEP นะครับผม
1: ครับ
12: ซึ่งโครงการ CSEP นะครับเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยสิงคโปร์ครับที่ดำเนินการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2547ครับผม
1: ครับ
12: ก็20กว่าปีแล้วครับผมโดยมีวัตถุประสงค์หลักครับเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สารเทศของทั้งสองประเทศได้สร้างเครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันครับโดยเฉพาะในการสื่อสารภาครัฐแล้วก็การสื่อสารกับภาคประชาชนครับ
1: ครับมีคำว่าเจ้าหน้าที่สารนิเทศในบริบทนี้ด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่สารนิเทศเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับไหนบ้างครับ
12: คำว่าเจ้าหน้าที่สารนิเทศเนี่ยครับมีในบริบทนี้มีตีความได้ค่อนข้างกว้างครับ
1: ครับ
12: เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนเท่านั้นครับ
1: ครับ
12: แต่ยังครอบคลุมผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาครัฐการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะตลอดจนการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลโดยจะเห็นได้จากองค์ประกอบของผู้แทนไทยที่ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับซ
1: ึ่
12: งจะไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่จากกรมสารเทศกระทรวงการต่างประเทศครับแต่เรายังได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการสื่อสารเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับเช่นผู้แทนจากสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราจะถือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับ เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภาครัฐและภาครวมครับ
13: ครับในการจัดการครั้งนี้นะครับโครงการนี้ที่ท่านบอกว่ามีมา20ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็โครงการก็สะดุดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มีการจัดขึ้นก็คือปี2561แล้วก็มีการจัดอีกครั้งนึงก็คือในห้วงของวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า8ปีที่ห่างหายกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในการจัดในครั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะมีความพิเศษยังไงมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับสำหรับการจัดงานเมื่อวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาฮะ
12: ครับก็ขอเรียนตามนี้ครับคือการจัดโครงการครั้งนี้ครับถือว่ามีความสำคัญมากครับอย่างที่คุณสองคนได้เรียนไปครับเพราะว่ามันเป็นการกลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งครับในรอบ8ปีครับ
13: ครับ
12: หลังจากที่ไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2561ครับผมแล้วก็โครงการเนี่ยได้หยุดชะงักไปในช่วงของโควิด19ครับซึ่งในช่วง8ปีที่ผ่านมาครับอย่างที่ทุกคนทราบครับภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับซึ่งเราได้เห็นจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียการเกิดขึ้นของ AI รวมถึงความรวดเร็วของการแพร่กระจายของเฟคนิวส
13: ์
12: ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับทำให้บทบาทของเจ้าหน้าที่สายเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีไดนามิกมากขึ้นกว่าเดิมครับผ
13: ม
12: โดยปีนี้ครับผมหัวข้อหลักของการแลกเปลี่ยนเนี่ยจึงเน้นไปที่3ประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสิงคโปร์ครับก็คือ1ก็คือเรื่องการรับมือกับข้อมูลเท็จแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนครับผม
13: ครับ
12: misinformation disinformation 2ก็คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ครับแล้วก็3ก็คือการจัดการกับปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ครับซึ่งทั้ง3เรื่องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นครับในภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันครับผมซึ่งความท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในวันนี้ครับคือเราต้องมีความรวดเร็วครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วนั้นเนี่ยด้วยความถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับเพราะประชาชนเนี่ยสามารถรับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลาครับขณะที่พวกเฟคนิวส์เนี่ยก็สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนในปีนี้ครับคือทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายไทยและสิงคโปร์เนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยเป็นทั้งโอกาสหรือก็ความท้าทายครับ
13: ครับ
12: ในด้านหนึ่งก็คือ AI เนี่ยสามารถช่วยติดตามวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมข้อมูลจำนวนมากครับทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งครับ AI เนี่ยก็ถูกใช้เพื่อสร้างเฟคนิวส์หรือว่าดีเฟกต่างๆที่มีความสมจริงมากขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็เลยมองว่าเราไม่ควรมองเทคโนโลยีเนี่ยในมิติของเครื่องมือเท่านั้นนะครับแต่เราต้องมองควบคู่กันไปทางอีโคซิสเต็มครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยทั้งสองฝ่ายเห็นสอดมีความเห็นที่สอดคล้องกันนะครับว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์มากกว่าเข้ามาแทนที่บทบาทของมนุษย์โดยสิ้นเชิงครับ
13: ครับหลังโควิดเนี่ยนะฮะท่านเห็นไหมฮะว่ารู้สึกว่าโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับสิ่งที่เราได้รู้สิ่งที่เราได้อบรมมาเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการสื่อสารต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องยึดหลักความรวดเร็วถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะฮะพอโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยในที่ประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่สารนิเทศระหว่างไทยสิงคโปร์ในอนาคตไหมครับว่าจะมีแนวทางแล้วก็ทิศทางไหนบ้างครับ
12: ครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่ามีหลายประเด็นนะครับที่สามารถต่อยอดได้ครับเพราะว่าไทยและสิงคโปร์เนี่ยเราเผชิญความท้าทายในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่คล้ายกันครับถึงแม้ว่าบริบทของทั้งสองประเทศเนี่ยจะแตกต่างกันครับผม
13: ครับ
12: ประการแรกครับก็คือหนึ่งก็คือการจัดการกับข้อมูลเท็จและก็ข้อมูลบิดเบือนหรือเฟคนิวส์ครับรวมถึงการจัดการกับพวกเรื่องออนไลน์สแกมด้วยครับ
13: ครับ
12: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเหล่านี้มีลักษณะเป็นลักษณะข้ามพรมแดนมากขึ้นครับผมดังนั้นเนี่ยครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับต่อการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ประเด็นที่

0: ื่อสารประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนหรือว่ามีความอ่อนไหวสูงครับ
1: ครับ
0: โดยเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือในช่วงโควิด-19 เนี่ยครับหรือว่าในช่วงสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เพิ่งผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของเขาได้อย่างดีเลยครับผม
1: ครับ
0: นอกจากนี้ครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับไทยโดยตรงครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยกำลังเตรียมตัวเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนถัดจากสิงคโปร์ครับก็คือไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2571ครับทางนี้ครับเราจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันครับเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ครับในช่วงการเป็นประธานอาเซียนซึ่งเนี่ยครับถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไทยเลยครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังเห็นพ้องว่าโครงการเนี่ยครับควรดำเนินอย่างต่อเนื่องครับเพราะนอกจากการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างเครือข่ายครับระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงของทั้งสองประเทศครับซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือในประเด็นอื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ
1: ครับมีประเด็นใดที่ประเทศไทยได้เรียนรู้จากโครงการนี้และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของประเทศไทยได้บ้างครับ
0: สำหรับผมนะครับขอเรียนว่าผมมองว่ามี3บทเรียนสำคัญครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ประการแรกครับผมคือผมมองว่าการสื่อสารภาครัฐเนี่ยต้องมีการบูรณาการมากขึ้นครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจจากสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ในแนวทางที่เขาเรียกว่า Whole of Government Communication หรือการสื่อสารแบบองค์รวมครับโดยกระทรวงที่ทางผู้แทนไทยได้ไปพบเนี่ยครับก็คือกระทรวงพัฒนาการดิจิทัลและสารสนเทศเนี่ยครับของสิงคโปร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางครับในการกำหนดทิศทางแล้วก็ประสานการสื่อสารในภาพรวมของรัฐบาลครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญคือในภาวะวิกฤตเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยมีความสอดคล้องกันครับอีกแนวปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจครับและผมคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของไทยได้ครับคือสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศเนี่ยในฐานะบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางครับโดยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีระบบหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ครับหรือที่เราเรียกว่า rotation เนี่ยครับ
1: ครับ
0: หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารของเขาเนี่ยไปปฏิบัติงานตามกระทรวงต่างๆทุกๆ1-2 ปีครับ
1: ครับ
0: เช่นเจ้าหน้าที่สายเทียอยู่ในกระทรวงนี้2 ปีเวียนเปลี่ยนไปอยู่กระทรวงอื่นๆวนไปวนมาทุก1-2 ปี
1: ครับ
0: ซึ่งการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เนี่ยครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใจทั้งงานเชิงนโยบายและงานการสื่อสารครับรวมถึงช่วยถ่ายทอดแนวทางการสื่อสารถ่ายทอดมาตรฐานแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดีเลยครับประการที่2นะครับผมมองว่าการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นครับไม่ใช่เพียงการสื่อสารสิ่งที่ภาครัฐต้องการจะพูดแต่เราต้องรับฟังด้วยครับว่าประชาชนเนี่ยกำลังสนใจกำลังกังวลหรือว่ากำลังเข้าใจประเด็นนั้นอย่างไรครับ พูดง่ายๆก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยจะต้องมุ่งที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางครับสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการทำรีเสิร์ชมากครับแล้วก็การประมวลผลข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยกลับมากำหนดนโยบายและแนวทางการสื่อสารภาครัฐในภาครวมครับแล้วก็ประการที่3ครับประการสุดท้ายผมมองว่าการรับมือกับข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนเนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวครับสิงคโปร์เนี่ยใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งเทคโนโลยีมากำกับดูแลแพลตฟอร์มในการสร้าง awareness การสร้าง media literacy รวมถึงการสื่อสารเชิงรุกของภาครัฐควบคู่กันไปครับประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถึงเราจะมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่จากการที่ไปหารือมาครับประชาชนเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของออนไลน์แกมค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับ
0: รวมถึงตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าเฟคนิวส์ค่อนข้างเยอะครับผมแสดงให้เห็นครับว่าการสร้างความรู้เท่าทันเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอครับแต่เราต้องมีระบบนิเวศนะครับหรือว่าที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือได้ครับสุดท้ายครับผมมองว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากการจากโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับคือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากครับ
1: ครับ
0: แต่หัวใจของการสื่อสารภาครัฐยังคงเหมือนเดิมครับก็คือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นครับไม่ว่าเราจะใช้ AI เฟซโซเชียลมีเดีย

0: รือใช้เครื่องมืออะไรก็ตามครับเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสารก็คือต้องทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาเข้าใจง่ายและเชื่อถือได้ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโครงการเนี่ยครับเปิดโอกาสเป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจริงครับซึ่งหลายความท้าทายที่เราเผชิญในปัจจุบันเนี่ยครับล้วนเป็นประเด็นที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถรับมือได้เพียงลำพังครับการมีเครือข่ายแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับจึงมีความสำคัญอย่างมากครับและเป็นเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ของการสานต่อโครงการนี้ร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ
1: ครับนี่คือโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณวัชริศเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการจากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณสองคนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับติดตามเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรชมพูนะครับที่มีการปฏิบัติการกวาดบ้านนะฮะกลางเมืองนะฮะเมื่อวานนี้นะครับบริเวณที่ดินแดง
2: แฟลตดินแดง
1: แฟลตดินแดงนะครับก็มีผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการนะฮะที่เป็นข้าราชการอยู่3ท่านนะทางกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือข้าราชการกรุงเทพมหานครนั่นแหละเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็สั่งตรวจสอบเชิงลึกนะฮะว่านอกจาก3ท่านนี้แล้วเนี่ยยังจะมีจุดอื่นๆเนี่ยที่ทำแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะปกติเนี่ยการทำบัตรสีชมพูเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมาทำกันหรอก
2: ครับ
1: เพราะว่าเข้มข้นมากเพราะกรุงเทพมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของ IT แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมแต่ตรงนี้เนี่ยดันมาเกิดตรงกลางเมืองนะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้มันเลยเป็นประเด็นใหญ
2: ่
1: นะฮะไม่ได้บอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยละหลวมนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาการออกบัตรสีชมพูหรือจะทำอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะใต้ดินเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำในกรุงเทพ
2: คือถ้า
1: ใช้ที่ส่วนกลาง
2: คือถ้าใช้เป็นเทคโนโลยีเนี่ยกรุงเทพอาจจะมีความคล่องตัวแบบว่าม
1: ีระบบ
2: คอมพิวเตอร์อะไร
1: มาตรวจสอบได้มาตรวจสอบได้แถมมีกล้องวงจรปิดด้วยใครจะกล้าแต่ปรากฏโอ้โหกล้าครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการสอบสวนนะฮะโดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับทางด้านของผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงตามทะเบียนรุ่นที่2นะฮะก็ประชุมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครขยายผลปฏิบัติการที่ผมบอกครับ กวาดบ้านกลางกรุงนะก็มีสั่งการดำเนินการฮะตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูนะฮะก็คือเลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข7นะฮะที่กระทำการโดยมิชอบทั่วพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ไปดูแค่สำนักงานเขตใดเขตหนึ่งที่เป็นข่าวเท่านั้นเน้นย้ำให้50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกตินะฮะเพราะว่าที่เป็นข่าวเนี่ยบ้านหลังหนึ่งห้องหนึ่งเนี่ย มีคนเข้าไปอยู่16คนนะฮะมันจะเป็นไปได้หรอครับ
2: เป็นไปได้ยาก
1: อันนี้ต่ำๆใน16คนบางห้องเนี่ย35ถึง40คน
2: ครับ
1: อันนี้ผิดสังเกตเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องกำกับดูแลนะฮะคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคนอยู่ขนาดนี้เนี่ยหลัก10คนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะเป็นแฟลตเนี่ยนะฮะมันแปลกๆแล้วครับมันแปลกๆแสดงว่าไม่ได้อยู่จริง
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเกิดมีการย้ายเข้าไปอยู่เพื่อทำเกี่ยวกับทางทะเบียนและเกี่ยวกับต่างด้าวด้วยเนี่ยโหยิ่งอันตรายนะฮะอันนี้มันถือว่าเป็นภัยความมั่นคงอย่างร้ายแรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรีบตรวจสอบกันนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครก็สั่งการตรวจสอบเชิงลึกแล้วนะครับขยายผลเน้นย้ำสำนักงานเขต50เขตนะครับให้ไปตรวจสอบตรวจดูซิว่ามันมีเหตุผิดสังเกตแบบนี้ไหมให้รายงานผลภายใน1กันยายนนี้ฮะ
2: ครับส่วนในเรื่องของคดีบัตรสีชมพูนะครับก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่มาร่วมกันตรวจสอบนะครับนั่นก็คือในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยทางรองเลขาธิการปปง.นะครับก็คือท่านกมลสิทธิ์วงศ์บุตรน้อยนะครับมีการเปิดเผยถึงกรณีบัตรสีชมพูช่วงที่เกิดขึ้นก็
1: ค
2: ือเมื่อวานนี้นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบยังแฟลตดินแดงแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้7รายนะครับซึ่งมี การเกี่ยวข้องกับนายหน้าก็ตรงนี้ก็ต้องมีการมาตรวจสอบว่าการดำเนินการในเรื่องของบัตรสีชมพูให้กับต่างด้าวเนี่ยในส่วนของปปง.ตรงนี้ก็จะมาดูในเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะครับว่าหากว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีลักษณะการทำแบบเป็นกระบวนการนะครับก็จะมีการประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายหากพบว่าเข้าข่ายความผิดมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้นอยู่ก็จะต้องมีการดำเนินการแล้วก็มีการหารือในเรื่องของข้อพิจารณาต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยส่วนกรณีบัตรสีชมพูถือเป็นประเด็นใหม่ของทางปปง.หรือไม่นั้นนะครับในส่วนของท่านรองเองก็บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของการพิจารณาการกระทำดังกล่าวว่าเข้าข่ายความผิดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้28มูลฐานนะครับโดยหากพบว่าเป็นการทุจริตหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายปปง.ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทันทีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกล่าวในเรื่องของปปง.มีอำนาจหน้าที่ในการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินทางแพ่งอันนี้มีอำนาจหน้าที่อยู่นะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการติดตามทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วยหากว่ามีการพบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการเรียกสอบสวนสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบติดตามทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับปปง.ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องของเส้นทางทางการเงินสืบสวนไปว่าการที่ผู้ที่เขาเรียกเป็นผู้ต้องหาเนาะ7รายเนี่ยมีการเชื่อมโยงทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยไปยังผู้ใดบ้างเพื่อที่จะได้หาต้นต
1: อ
2: ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากใคร
1: ตรวจสอบเส้นเงินน
2: ั่
1: นแหละนะครับคือก็ตรวจสอบเส้นเงินผู้ที่เกี่ยวข้องแหละคือถ้าแถลงไม่ได้ว่าทรัพย์สินนี้ท่านได้แต่ใดมานะฮะก็เสร็จเหมือนก
2: ัน
1: นะฮะโดนทั้งยึดทรัพย์สินและที่สำคัญสุดก็ถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ถูกสอบสวนกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะน่ากลัวจริงประเทศไทยช่วงนี้แต่ตรงไหนเนี่ยเป็นทุจริตไปหมดนะฮะแล้วทุจริตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยส
2: ัง
1: เกตไหมฮะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งนั้
2: น
1: ค
2: ือ
1: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยสิ่งต่างๆมันดำเนินไปไม่ได
2: ้
1: นะฮะคือมีคนเสนอผลประโยชน์ให้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็ใจอ่
2: อ
1: นก็ใจอ่อนแล้วก็ทำตามเห็นแก่ผลประโยชน์เนี่ยตอนนี้สุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการถูกสืบสวนสอบสวนถ้าผิดก็ติดคุกติดตารางไปนะฮะอันนี้ก็เราเห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจเหมือนกันอีกเรื่องนึงจะไม่พูดก็ไม่ได
2: ้
1: เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
2: ครับ
1: โกงสอบท้องถิ่นนะฮะหลังจากที่มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะฮะสอบสวนสืบสวนเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะมีใครที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะล่าสุดของล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยความคืบหน้าของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนะฮะประชุมการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะว่าสรุปแล้วนะฮะว่าเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอ่ะผมสรุปให้เลย31สิงหาคมน่าจะจบพร้อมหัวสวเลยมั้งคะเนี่ยเพราะว่าคดีหัวสวที่กกต.ทำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนะฮะพอบอกสิ้นเดือนสิงหาคมก็31สิงหาค
2: ม
1: นะฮะเดทไลน์พอดีนะฮะนะก็น่าจะได้ข้อสรุปเดียวกันอีกประเด็นนึง
2: ครับ
1: เรื่องของสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจี้ให้สอถอนะฮะสอถอคือ
2: ในส่วนของท้องถิ่นนั่นแหละที่ดู
1: ส่วนของท้องถิ่นนะฮะส่งหลักฐานเพื่อถอข้าราชการท้องถิ่นนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนโยนเผือกร้อนให้กับเขา
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็มีการโต้แย้งกันคือถ้าไปให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยคือเขามองว่าส่วนกลางผลักภาระให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเซ็นคำสั่งปลดและเพิกถอนข้าราชการเองนะฮะอันนี้เขากลัวว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะถูกฟ้องสู่ศาลปกครองอันนี้มันเป็นประเด็นที่ดราม่ากันมา 2-3 วันแล้วนะฮะอันนี้คือส่วนกลางก็ต้องตอบให้ชัดอะว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ผมมองนะคือรอให้ผลสอบออกมาก่อนพอผลสอบออกมาปุ๊บเนี่ยก็นำผลสอบตรงนี้จากข้อเท็จจริงเนี่ยไปนำสู่การเพิกถอนนำสู่การเพิกถอนโดยมีท่านปลัดหรืออธิบดีสถเนี่ยเป็นคนเซ
2: ็
1: นในการที่จะยกเลิกคำสั่งและบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็มีการบรรจุและแต่งตั้งใหม่วิถีทางเนี้ยน่าจะดีกว่าด้วยเหตุที่ว่าอะไรไหมฮะ
2: ค
1: ำสั่งที่เซ็นในการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนเซ็น เวลาปกติเนี่ยประกาศผลข้าราชการเนี่ยนะจะต้องเป็นอธิบดีของหน่วยงานนั้น
2: ๆ
1: หรือไม่ก็เป็นปลัดกระทรวงของหน่วยงานนั้น
2: ๆ
1: ผมไม่แน่ใจว่าสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเซ
2: ็
1: นท่านปลัดอันสิทธิ์หรือว่าจะเป็นท่านอธิบดีสถ.นะฮะอธิบดีปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนเซ็นก็ต้องให้อำนาจของผู้ที่ออกคำสั่งทางปกครองในตอนนั้นนั่นแหละเป็นคนเพิกถอนคำสั่งแล้วก็เป็นคนที่จะออกคำสั่งใหม
2: ่
1: นะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะคำสั่งที่ออกมาเนี่ยด้วยอำนาจหน้าที่ของใครก็ควรที่จะยกเลิกเพิกถอนด้วยอำนาจหน้าที่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นมันจะไปสู่ศาลปกครองด้วยว่าอำนาจเนี่ยในการออกคำสั่งทางปกครองเป็นของคนนั้นแล้วคนนี้เนี่ยทางด้านของท้องถิ่นมาเพิกถอนเนี่ยมันก็ดูไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ครับแล้วอย่างกรณีแบบหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วครับคุณทรงพล
1: หยุดปฏิบัติหน้าที่หมายความว่า
2: หมายถึงว่าคนอื่นมารักษาการแทนใน
1: หมายถึงท้องถิ่นหรอ
2: ใช่ครับ
1: ในกรณีของท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาปกติไม่มีหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่หรอเขามีแต่ให้ออกจากราชการถูกไหมหรือว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
2: ให้ไปเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นแทนเงี้ย
1: อ๋อย้ายใช่ไห
2: ม
1: ย้ายเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คุณไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไม่ให้มาอยู่ในตรงนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้จะถูกสืบสวนและสอบสวนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเป็นเกี่ยวกับการเงินหรือว่าตำรวจทหา รเพราะว่าเวลาถูกสอบสวนเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณย้ายไปออกจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีอิทธิพลในการที่จะทำสำนวนหรือว่ามีอิทธิพลในทางพื้นที
2: ่อ
1: ันนี้คือการย้ายออกจากพื้นที
2: ่
1: เพื่อที่จะไม่ให้มีการทำลายหลักฐานสมมติเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยถูกสอบสวนและยังให้ทำหน้าที่ต่อไปเขาก็ทำลายหลักฐานที่เขาครอบครองอยู
2: ่พยานหลักฐานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่
1: ใช่ฮะส่วนเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าถ้ามีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถูกสั่งในการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกหยุดให้ปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามันไม่ได้มีเขายังไม่ได้ผู้กระทำความผิดและเหตุใดเนี่ยจึงถึงถูกหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: แต่อีกฝั่งที่สั่งให้หยุดเนี่ยอาจจะนะฮะอาจจะบอกว่ามีการสืบสวนในเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเกรงว่าการกระทำต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบนะฮะก็อาจจะมีการหยุดเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับว่ามีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีแล้วหร
2: อ
1: ส่วนใหญ่เขาไม่ออกเพราะว่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าจะต้องถูกอุทธรณ์คำสั่งแล้วถูกฟ้องร้องต่อไปนะฮะก็น่าจะดูเรื่องของผลจากการสอบท้องถิ่นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะส่วนกรรมาธิการกฎหมายฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณวรสิทธิ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ายืนยันว่า31สิงหาคมนี้คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องแล้วเสร็จกรรมาธิการกฎหมายบอกว่ายังไงฮะ
2: เขาบอกว่าอาจจะเป็นการเร่งตัดตอนคดีหรือไม
1: ่
2: อาจจะเร็วเกินไ
1: ป
2: นะครับทางฝั่งคุณรังสิมันโดมนะครับประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายมีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับในเรื่องของการขีดเส้นตายวันที่31สิงหาคมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเร่งให้เรื่องนี้จบโดยเร็วหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของการที่จะต้องมีการหาพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าการที่จะเจาะลึกลงไปมากกว่านี้เนี่ยเป็นการที่ตัดตอนเรื่องนี้ไหมให้มันจบเร็วที่สุด
1: ค
2: ือ
1: เร่งรัดกระบวนการจนเกินไปนะครับคือในทางการเมืองอ
2: ่
1: ะถ้าทำช้าไม่กำหนดเส้นตายเร็วๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองว่า
2: ละเลย
1: ซื้อเวลาหรือเปล่าละเลยหรือเปล่าหรือว่ามีเอี่ยวอะไรหรือเปล่ารออะไรหรือเปล่าคือจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็ถูกต่อว่าเอาผมมองนะถ้าเกิดคุณทำเร็วก็บอกคุณตัดตอนถ้าคุณทำช้าก็บอกว่ามัวแต่ทำอะไรอยู
2: ่แต่มันก็เป็นจริงๆนะ
1: เอาจริง
2: นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกตรงทางฝั่งคุณรังสิมันโรมก็คือเป็นฝ่ายค้านเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องมาตรวจสอบเรื่องพวกนี
1: ้
2: นะครับก็ไงก็ต้องรอดูนั่นแหละขีดเส้นตาย31สิงหาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนที่เป็นความชัดเจนที่มากขึ้น
1: ขีดเส้นตายไม่รู้ใครตายก็ต้องขีดเส้นไว้อย่างเดียวก็ได
2: ้ครับ
1: ตายแล้วคือข่าวชอบบอกว่าขีดเส้นตายคือแต่จริงๆนั้นคือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะแล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องนาทีสุดท้ายอ
2: ่
1: ะ31สิงหาคมเวลา 16:30 นอะไรแบบนั้นอันนี้จริง
2: ๆบางทีอาจจะไม่ใช่ 16:00 นด้วยแต่อาจจะเป็นในวันนั้นนะ
1: แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันต้อง31สิงหาคมไหมคือจริงๆอ่ะถ้ามันมีเหตุจำเป็นแล้วก็มีต้องสืบสวนอะไรเชิงรุกเชิงลึกเนี่ยขยายได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไปถึง
2: ความชัดเจนมากกว่า
1: ความชัดเจนมากขึ้นนะฮะความชัดเจนมากขึ้นแต่ผลสอบท้องถิ่นเนี่ยนะฮะผลสอบคดีทุจริตเนี่ยมันก็คือการบอกว่าเฮ้ย มันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ใครจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะทุจริตบ้างนะฮะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาต้องการที่จะดูว่าผู้ที่มีอำนาจหรือตัวการใหญ่เนี่ยมันเป็นใครไม่อยากให้ตัดตอนและดูระยะเวลากรอบเวลา31สิงหาคมเนี่ยมองว่าเป็นการเร่งรัดตัดตอนนี่ก็คือมุมมองของฝ่ายค้านคือจะหวังว่าฝ่ายค้านจะมายอวาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาตั้งข้อสังเกตอ่ะนี่คือทางกรรมาธิการกฎหมายฮะไปดูไทย AI Passport บ้างฮะยอดลงทะเบียนการใช้งานเข้าไปลงทะเบียนไทย AI Passport นะครับผ่านแอปทางรัฐแล้วก็แอปไทย ID นะฮะก็ปรากฏว่าช่วงแรกๆขัดข้องชั่วคราวนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรัดกุมกว่าปกติมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะฮะ
2: ครับ400,000สิทธิ์แล้วนะครับมีการไปลงทะเบียนแต่ว่าเรามีให้ลงทะเบียน5ล้านสิทธ
1: ิ์5ล้านสิทธิ
2: ์ครับ
1: เ
2: มื่อวานนี้400,000
1: 400,000เขาเอามาจากไหนฮะตัวเลข
2: นี่อันนี้คือการแถลงจากทางรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบ
1: คุณชัยชนกชิดชอบ
2: แต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยผมก็พยายามหาอยู่ว่าเราจะดูตรงไหนว
1: ่
2: าม
1: ันดูไม่ได
2: ้เ
1: ท่าที่ผมอะพอเท่าที่ผมดูอะมันไม่สามารถที่จะบอกมาได้เหมือนเวลาคุณลงทะเบียนอะ60-40ไทยช่วยไทยเนี่ยจะบอกตัวเลขถอยหลังใช่ไหมว่าสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยมันอยู่เท่าไหร
2: ่
1: แต่พอเราเข้าไปดูเนี่ยเว็บของไทย AI Passport อ่ะนะ
2: ครับ
1: net ใช่มั้ย
2: ครับ
1: นะลงเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขนับถอยหลังคือตรงเนี้ยมันสร้างความแคลงใจให้กับสังคม
2: ครับ
1: ด้วยเหตุว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้ 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: กับ5ล้านสิทธิ์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ใช้เงินกองทุน DE ไม่ใช่เงินงบประมาณนะฮะอันนี้คนชอบมาด่าบอกโอ้ยใช้เงินงบประมาณภาษีประชาชนอันนี้ใช้เงินกองทุน DE นะใช้เงินกองทุน DEแต่มันมีการเปลี่ยน TOR TOR ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนไม่ใช่เหมือนอะเหมาจ่าย 1,600 ล้าน5ล้านสิทธิ์แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยน TOR เปลี่ยน TOR จากเดิมเนี่ยเหมาจ่ายกลายเป็นตาม
2: ผู้ใช้จริง
1: ตามผู้ใช้จริงจ
2: าน
1: ตามจำนวนคนลงทะเบียนดังนั้นเนี่ยถ้าคนลงน้
2: อ
1: ยเท่ากับว่าเราก็จะต้องใช้เงินในกองทุนเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย
2: เรายังไม่เห็นยอดเนี่ย
1: คือควรเปิดเผยยอดเพื่อให้มีการตรวจสอบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไปปิดๆบางๆแบบนี้มันสร้างข้อแคลงใจแล้วก็มันกำลังจะเป็นจุดที่ถูกจู่โจมหร
2: ือ
1: ว่าจุดที่ถูกโจมตีจากฝ่ายค้านได้ง่ายๆ
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ต้องติดตามดูฮะ
2: ครับคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันได้นะครับ de.aipass.net ครับ
1: มีย้ำนิดนึงนะฮะก็ถึงวันที่เท่าไหร
2: ่ถึง31นี้
1: ครับ
2: นะครับ
1: 11สิงหาคม
2: ถูกต้อง31สิงหาคมครับไปลงทะเบียนกันได้นะครับ
1: ครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
7: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิดน น้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทางนี้สธนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพัดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสธนช.จึงประสานคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสธนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: วิทยุอะไรล่ะ
10: Everyday English
11: โดย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่อยากจะแนะนำนะคะในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะกิจกรรมนี้นั่นก็คือการ Act Like an Animal Act Like an Animal อาจจะฟังดูแปลกๆนะคะก็คือการให้ลองทำตัวเองเรียนแบบสัตว์นั่นเองค่ะลองมาดูนะคะว่าจะทำอย่างไร How do you feel right nowBe inspired by animals and act out your big feelings. Wag your tail like a peppy puppy. Curl up like a content cat. Roll into a ball like a scared pangolin. Roar like a hungry lion. Breathe into your nose and fill your belly with air. Stretch out your tongue, then breathe out of your mouth as strong as a mighty lion's roar.It's normal for feelings to seem really big in our bodies sometimes. Practice naming your big feelings, right? Excitement or frustration. When we name and talk about our big feelings, it's easier to feel and find joy. นี่ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆแนะนำให้ลอง act like an animal ดูนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราลดทอนอารมณ์ความรู้สึกที่เป็น big feelings หรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สบายใจอะไรเหล่านี้ได้นะคะก็ลองไปทำดูได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะและถ้าหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022ค่ะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program บริลักษ์ University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday Englishโอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
2: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
1: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาอย่างมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับสวัสดีไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวททุ่งสงสวทนครศรีธรรมราชนะครับและสวทเกาะสมุยนะครับวันนี้ผมพัชรพลมาลายแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการครับควบคุมเสียงและ Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้อง เหนือกับน้องใบบัวจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามในเรื่องของข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นของรายการนะครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้โดยทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับออกประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะครับส่วนมากจะเป็นทางตอนบนของภาคนะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือนะครับก็ควรเดินเรือนะครับด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางตอนบนของภาคนะครับโดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศรายจังหวัดกันบ้างนะครับเริ่มจากทางจังหวัดชุมพรนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะนะครับมีอำเภอสวีและอำเภอพระโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิจะสูงสุดนะครับจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:40 น.และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:14 น.น้ำทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 17:07 น.และลงเต็มที่นะครับเวลา 6:54 น.นะครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อกันที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอท่าชนะนะครับอำเภอชยาอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีนะครับมีที่บ้านตะขนที่อำเภอพนมพระแสงและชัยบุรีนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:38 น.และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:15 น.ครับน้ำทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.และลงเต็มที่เวลา 8:03 น.ครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปต่อกันที่อำเภอเกาะสมุยนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่28องศาเซลเซียสในส่วนของดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:35 น.นะครับและขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 6:11 น.น้ำทะเลในวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นเต็มที่เวลา 17:08 น.และลงเต็มที่เวลา 8:00 น.ตรงนั่นเองนะครับสำหรับอำเภอเกาะสมุยปิดท้ายกันด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ธรรมราชนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขังและก็ทุ่งสงนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ในส่วนของอุณหภูมินะครับคาดหมายสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดนะครับจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกนะครับเวลา 18:35 และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:13 นะครับน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 19:51 และลงเต็มที่เวลา 11:25 นั่นเองนะครับครับผมไปติดตามกันต่อกับข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นของรายการนะครับกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับได้มีการแถลงข่าวร่วมกับทางด้านของผู้นำของออสเตรเลียหลังจากมีการถกของทั้งสองฝ่ายนะครับในเรื่องของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้าการค้าความมั่นคงประชาชนและพหุภาคีนั่นเองนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและทางด้านของนายแอนโทนีแอลบานิซีนะครับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียร่วมกันแถลงข่าวภายหลังจากมีการหารือเต็มคณะนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางด้านของฝ่ายออสเตรเลียก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการท่องเที่ยวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานนั่นเองนะครับโดยภายหลังจากการแถลงข่าวนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการย้ำนะครับในเรื่องของความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะครับให้ใกล้ชิดแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อรับความท้าทายร่วมกันและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายกก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าการเยือนในครั้งนี้ก็นับเป็นการเยือนที่ออสเตรเลียเนี่ยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ก่อนไทยกับออสเตรเลียจะฉลองครบรอบ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับในตอนท้ายนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการขอบคุณนะครับนายกรัฐมนตรีแอลบาเดซีนะครับแล้วก็รัฐบาลรวมไปถึงประชาชนชาวออสเตรเลียนะครับสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมย้ำนะครับว่าไทยพร้อมในการทำงานร่วมกับทางออสเตรเลียนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนนะครับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้ก้าวหน้าอีกทางนะครับจะมีการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศในโอกาสเข้าสู่ปีที่75ของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียนั่นเองนะครับโดยโอกาสนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็ได้มีการพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในทุกๆด้านอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันซึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพร้อมกับแสดงความยินดีนะครับที่รัฐมนตรีของไทยนั้นได้นำคณะเอกชนไทยเดินทางมาร่วมกันในครั้งนี้นอกจากนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็ยังตอบรับคำเชิญในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปีหน้าด้วยนั่นเองนะครับครับผมเรื่องต่อไปนะครับเป็นทางนายกรัฐมนตรีนะครับถึงแม้ว่าจะไปทำภารกิจอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาชนย้ำในเรื่องของความปลอดภัยว่าต้องมาก่อนนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าแม้ขณะนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในการเยือนออสเตรเลียก็แต่นายกนะครับยังมีการติดตามสถานการณ์ในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วนะครับสั่งการให้ทุกภาคส่วนรวมทัพกองทัพนะครับเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกตัดขาดพร้อมได้มีการให้ทางด้านของนายชนันท์นะครับวงสวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในการ กำกับดูแลเขตภาคเหนือให้เร่งดูแลไปนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการโทรศัพท์ด่วนนะครับกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะการอพยพและการจัดหาอาหารกล่องปรุงสุกต้องเพียงพอนะครับทางด้านของนายกก็ได้ย้ำนะครับว่าขณะนี้นั้นตนก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนด้วยจากการที่กรณีนะครับที่มีฝนตกหนักแล้วมีน้ำป่าไหลหลากก็ส่งผลกระทบให้ประชาชนในหลายพื้นที่เฉพาะในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้เนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังด้วยนะครับ ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับพร้อมกับย้ำว่าความสำคัญต่อชีวิตและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งนะครับเร่งสำรวจพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่ให้มีเส้นทางใดในชุมชนที่ถูกตัดขาดนะครับพร้อมกำชับให้ติดตามปริมาณฝนและก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์หากมีมวลน้ำมาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับจากเหตุการณ์ที่น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านโดยทางรัฐบาลก็ได้มีการปักหลักตั้งซิงเกิลคอมแมนด์นะครับควบคุมน้ำที่จังหวัดน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดนะครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งที่จังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับโดยรัฐบาลก็ยกระดับการบัญชาการในพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบเดียวหรือว่า single command และปักหลักติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้การประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนและการอพยพรวมไปถึงการระดมกำลังในการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพนั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงสวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการลงพื้นที่นะครับไปยังสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลแล้วก็แนวทางในการสั่งการร่วมกันโดยสามารถปรับกำลังแล้วก็ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเนี่ยที่การเดินทางไกลการช่วยเหลือนั้นทำได้ค่อนข้างยากขึ้นทั้งนี้เนี่ยการตั้งซิงเกิลคอมแมนด์แล้วก็การประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงก็เป็นความคืบหน้าสำคัญในการยกระดับการรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่นั่นเองนะครับในส่วนของทางด้านของดร.ยศนันท์ก็ได้มีการสั่งนะครับให้ทางอว.ส่วนหน้าแล้วก็ทุกหน่วยงานในสังกัดนั้นเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยใน3จังหวัดภาคเหนือนะครับได้แก่น่านพะเยาและลำพูนโดยให้ดำเนินการครอบคลุมนะครับตั้งแต่การเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนการจำกัดในเรื่องของขออภัยครับการจัดกำลังนะครับแล้วก็เครื่องมือการเตรียมศูนย์พักพิงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ในเรื่องของการสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูหลังน้ำลดนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของระบบเตือนภัยนะครับก็ได้มีการกำชับให้บูรณาการข้อมูลในพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดข้างเคียงเพื่อประเมินแนวโน้มและแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีพร้อมกับแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะครับรวมทั้งในเรื่องของช่องทางของจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันสถานการณ์นั่นเองนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็มีในเรื่องของการเตรียมกำลังคนแล้วก็เรือเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องมือประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้านะครับเตรียมความพร้อมเฮลิคอปเตอร์นะครับสำหรับภารกิจในการอพยพและลำเลียงสิ่งของบรรทุกบรรเทาทุกข์นะครับในพื้นที่เข้าถึงยากตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มระบบสาธารณสุขโรงครัวแล้วก็วัตถุดิบที่จำเป็นนั่นเองนะครับในส่วนของทางกระทรวงพม.นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการเร่งประสานกับทางด้านของทางพม.จ.จังหวัดน่านลงพื้นที่นะครับร่วมกับทางปภ.เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ติดเตียงแล้วก็คนพิการให้สามารถออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยนะครับพร้อมจัด เตรียมในเรื่องของศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอพยพนั่นเองนะครับในส่วนของทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับระดมเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็เครื่องสูบน้ำนะครับเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับติดตามระดับน้ำและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจที่จุดที่ยังมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับทางด้านของกระทรวงแรงงานครับรัฐบาลก็ขอความร่วมมือกับนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างนะที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้จากสถานการณ์น้ำท่วมนี้นะครับให้หยุดงานโดยไม่นับเป็นเวลานะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างนะครับขณะที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายก็สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรายละไม่เกิน2 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีระยะเวลาชำระคืนก็ไม่เกิน5 ปีนะครับเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสถานที่ประกอบการนั่นเองนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการกำชับในเรื่องของให้กับทางสถานศึกษาในพื้นที่นั้นได้ยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรของสถานศึกษาเป็นอันดับแรกนะครับโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาในเรื่องของการสั่งหยุดเรียนชั่วคราวตามความเหมาะสมของสถานการณ์เตรียมความพร้อมสถานการณ์สถานศึกษาให้เป็นศูนย์พักพิงหรือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหากมีความจำเป็นนะครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะครับก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าการตั้งซิงเกิลคอมแมนด์ในครั้งนี้ก็ทำให้การรับมือกับสถานการณ์ในจังหวัดน่านนั้นมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและการสั่งการได้ตลอดเนี่ย24 ชั่วโมงเลยนะครับโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพแล้วก็การจัดสรรกำลังและการในเรื่องของเครื่องมือยังไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับขณะที่การระดมกำลังจากทั้ง6 กระทรวงก็ทำให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมทั้งการรักษาในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมีการจัดการกับน้ำนะครับการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็การช่วยเหลือภาคเกษตรแล้วก็แรงงานตลอดจนการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั่นเองนะครับก็รัฐมนตรีนะครับทั้ง6 กระทรวงก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะดูในเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนั่นเองนะครับก็ร่วมกันนะครับส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา9:29 นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับไปรับฟัง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันครับ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9:30 น

0: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
1: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
0: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

0: ครับผมสำหรับการบังคับคดีก็จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินคดีของในขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับก็คือเมื่อท่านไปฟ้องศาลหรือว่ามีการดำเนินคดีต่างๆแล้วนะครับหากจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็จะมีการบังคับคดีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วต้องทำอะไรต่อบ้างนะครับเมื่อมีการบังคับคดีเช่นนี้อย่างระยะเวลาบังคับคดีแพ่งก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือ10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราจะพูดว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราที่จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับคือตัวความใดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอัยการจะทำให้ทุกเรื่องนะครับเมื่อมีการบังคับคดีก็คือหน่วยงานหรือตัวความไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆนะกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากรมขนส่งทางบกหรือว่ากรมสรรพสามิตต่างๆนะครับมีคดีเพื่อที่จะให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องให้เช่นนี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะรับดำเนินการบังคับคดีให้ต่อนะครับก็คือในคดีแพ่งเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับก็จะมีเหลือลูกหนี้นะครับที่ยังไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับก็จะมีการสืบทรัพย์นำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวซึ่งกรณีนี้ทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับแต่ในส่วนของที่หน่วยงานของรัฐไปจ้างทนายดำเนินการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไปจ้างทนายดำเนินการเองทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับดำเนินการบังคับคดีให้นะครับในส่วนของนอกจากคดีแพ่งแล้วก็จะมีคดีอาญาคดีอาญาในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยนะครับศาลทางศาลจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการออกหมายบังคับคดีเพื่อส่งเรื่องมาให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์บังคับคดีให้นะครับจำเลยไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาก็คือท่านโดนโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับนะครับค่าปรับก็ยังคงมีอยู่นะครับท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับด้วยนะครับเมื่อท่านไม่ชำระค่าปรับก็จะมีการบังคับคดีทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีการสืบทรัพย์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์หรือว่าสมุดบัญชีธนาคารหุ้นหรือแม้แต่ตอนนี้อาจจะสืบถึงขั้นบิตคอยด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาให้แก่ศาลนะครับศาลสำนักงานอัยการบังคับคดีก็จะดำเนินการให้นะครับซึ่งหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ
1: ครับผมกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวสารในพื้นที่นะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรนะครับกับเรื่องราวของทางจังหวัดชุมพรนะครับกับทางแขวงทางหลวงชุมพรได้มีการจัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์นะครับช่องไม้แก้วที่อำเภอทุ่งตะโกนั่นเองนะครับทางด้านของแขวงทางหลวงชุมพรนะครับนำโดยนายกรีธาเดชพินนะครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพรได้มีการร่วมการประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์นะครับที่มีการจัดขึ้นเนี่ยที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนะครับโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นนะครับเพื่อนำเสนอรายละเอียดและกิจกรรมการก่อสร้างทางเพื่อชุมชนแล้วก็ทั้งสองข้างทางนะครับบริเวณทางหลวงสายหลักงานก่อสร้างทางคู่ขนานบนทางหลวงหมายเลข41ตอนเขาบ่อท่าทองระหว่างกิโลเมตรที่51นะครับถึงกิโลเมตรที่52ด้านซ้ายทางนะครับซึ่งครอบคลุมนะครับพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วและก็ตำบลตะโกนะครับที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนั่นเองรวมระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยก็1.54 กิโลเมตรนะครับ ความเป็นมานะครับและความจำเป็นในการสร้างโครงการดังกล่าวนะครับก็เนื่องจากทางหลวงหมายเลข41นั้นบริเวณจุดดำเนินโครงการก็เป็นเส้นหลักนะครับที่เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ซึ่งมีปริมาณจราจรเนี่ยสูงถึง 29,290 คันต่อวันเลยนะครับแล้วก็รถส่วนใหญ่ก็ใช้ความเร็วสูงในขณะเดียวกันเนี่ยสภาพพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นย่านชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นด้วยเช่นเดียวกันโดยมีจุดเชื่อมต่อนะครับกับ

าณ3เมตรแล้วก็แยกการสัญจรระดับท้องถิ่นออกจากสายหลักอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับระบบการดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานในครั้งนี้ก็คาดนะครับว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่ในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ใช้ทางช่วยลดในเรื่องของอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตลอดจนการแก้ปัญหาการขับขี่ย้อนสอนของคนในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่แขวงทางหลวงชุมพรนะครับหรือโทรศัพท์นะครับถามได้077-511-035นะครับและก็077-511-034นั่นเองนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับครับผมอีกเรื่องหนึ่งของทางจังหวัดชุมพรนะครับกับการประชุมการทำงานโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับทางด้านของนายจีรศักดิ์แสงหอยนะครับปลัดจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแล้วก็ติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยพร้อมกับประสานการปฏิบัติการในพื้นที่โดยมีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจในอำเภอทุกอำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับครับผมเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับกับการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองนะครับทางด้านของนายสกุลดำรงเกียรติกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีทางคณะกรรมการเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับทั้งบนออนไซต์เองในห้องประชุมแล้วก็มีการประชุมผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อพิจารณาในเรื่องของแผนการปฏิบัติงานงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2571ของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับ โดยทางคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการนะครับก็อันจังหวัดชุมพรก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็เลขานุการนะครับคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นรองกรรมการประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยอีก46หน่วยเป็นกรรมการนั่นเองนะครับโดยอำนาจหน้าที่นะครับก็มีในเรื่องของการอำนวยการการสั่งการแล้วก็กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของจังหวัดชุมพรนะครับมีการจัดทำแผนแม่บทนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานรายปีพร้อมกับกำกับดูแลติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของจังหวัดชุมพรนั่นเองครับมีในเรื่องของการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในการดำเนินงานของตัวโครงการสู่สาธารณชนนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาถึงแผนการปฏิบัติงานนะครับประจำปีงบประมาณ2571ของจังหวัดชุมพรสรุปได้นะครับว่าหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในจังหวัดชุมพรก็เป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณของตนเองทั้งสิ้นเนี่ย26โครงการงบประมาณด้วยกันอยู่ที่2ล้าน1แสนบาทนะครับโดยประมาณดังนี้นะครับกรอบเรียนรู้กิจกรรมปกปักทรัพยากรนะครับจำนวน6โครงการด้วยกันกรอบเรียนรู้กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนะครับ2โครงการด้วยกันกรอบเรียนรู้กิจกรรมรักษาทรัพยากรจำนวน2โครงการด้วยกันนะครับกรอบการใช้ประโยชน์กิจกรรมอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรจำนวน4โครงการแล้วก็มีกรอบการสร้างจิตสำนึกนะครับกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรจำนวน9โครงการนะครับแล้วก็กรอบการสร้างจิตสำนึกกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรจำนวน3โครงการด้วยกันนั่นเองนะครับครับผมข่าวต่อไปนะครับไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับกับการเตรียมในเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณี

บุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้นายวิทยาเขียวรอดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนะครับฝ่ายการจัดกิจกรรมแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของรวมไปถึงงานกาชาดจังหวัดของสุราษฎร์ธานีขออภัยครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยในรับประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับการจัดงานแล้วก็กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณานะครับแล้วก็สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมกับรับทราบคำสั่งจังหวัดนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการในการจัดงานรวมไปถึงปฏิทินนะครับการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569นั่นเองนะครับซึ่งกำหนดการก็มีกิจกรรมสำคัญสำคัญนะครับประกอบไปด้วยการแข่งขันกลอนสดมีหนังตะลุงอัตลักษณ์มีหนังตะลุงเยาวชนมีมโนราเยาวชนมโนราเยาวชนและเพลงบอกนะครับตลอดจนการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานที่สนามหน้าเมืองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมที่ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สืบทอดนะครับภูมิปัญญาการทำขนมเดือน10นะครับโดยจัดทำในเรื่องของการสาธิตขนมพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมถึงกิจกรรมนะครับที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันขูดมะพร้าวนะครับการแข่งขันการทำขนมพองการแข่งขันกินขนมลานะครับรวมไปถึงการชิงเปรตอีกด้วยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในที่ประชุมก็ยังได้มีการพิจารณาถึงแนวทางนะครับในการจัดพิธีการประกวดในเรื่องของผมรับนะครับแล้วก็การแห่ผมรับนะครับทางซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของงานพร้อมกับกำหนดแนวทางในเรื่องของการจัดขบวนแห่ทั้งของประเภทของกลุ่มอำเภอประเภทสถานศึกษาและทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อสะท้อนนะครับถึงอัตลักษณ์และก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มุ่งหมายนะครับให้การจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569นี้เป็นเวทีในการสืบสานประเพณีนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมนะครับให้การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั่นเองนะครับครับผมอีกหนึ่งงานนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใน31สิงหาคมนี้นะครับ ครับผมทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายนะครับให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแสงน้ำไทยใจขออภัยครับแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติโดยมีทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กล่าวนะครับว่าโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้หัวข้อ stroke 4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วป้องกันได้นั่นเองนะครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมให้รณรงค์ให้ประชาชนนะครับตระหนักถึงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับและก็ส่งเสริมในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีการกำหนดจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับตอน
5:30 นะครับที่สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เส้นทางวิ่งบนถนนราชดำเนินผ่านวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแหล่งมรดกโลกและแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดก่อนจะกลับเข้าเส้นชัยที่สนามหน้าเมืองนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการออกกำลังกายพร้อมกับสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและก็เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และก็รณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายและการสร้างความตระหนักในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองพร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญและใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองนะครับก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับ อีกหนึ่งงานนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับนครเกมส์2569มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมุ่งส่งเสริมสุขภาพพัฒนาศักยภาพของนักกีฬานะครับสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับภาคและระดับชาตินั่นเองนะครับทางด้านของ นายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับนครเกมส์ประจำปี2569นะครับโดยมีทางด้านของนางสาววรินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทางด้านของผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอแล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมไปถึงผู้ฝึกสอนนักกีฬาแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างคึกคักนั่นเองนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับนครขออภัยครับการแข่งขันนครเกมส์2569ก็มีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่1ถึง22สิงหาคมนี้นะครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับโดยเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กับทั้งเด็กและก็เยาวชนรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาประชาชนแล้วก็เด็กขออภัยครับแล้วก็ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงพร้อมกับการพัฒนาทักษะและศักยภาพในด้านของกีฬารวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีและก็น้ำใจนักกีฬานั่นเองนะครับโดยปีนี้เนี่ยมีการแข่งขันเนี่ย11ชนิดกีฬาด้วยกันก็จะมีฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อนะครับแบดมินตันกรีฑาเปตองฟุตซอลยกน้ำหนักว่ายน้ำและฟุตบอลนะครับโดยมีการจัดการแข่งขันเนี่ยตามสนามกีฬาต่างๆภายในจังหวัดเองนะครับพิธีเปิดก็ได้รับความสนใจจากนักกีฬาแล้วก็ประชาชนเป็นจำนวนมากเลยนะครับมีขบวนพาเหรดนักกีฬาแล้วก็ผู้แทนจากอำเภอเนี่ย23อำเภอด้วยกันนะครับสร้างสีสันและก็สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับครับผมไปติดตามกันอีกหนึ่งงานนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับการเปิดงานมังคุดหวานของดีลานสกาและงานกาชาดโดยมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนะครับทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในการเปิดงานมังคุดหวานของดีลานสกานะครับแล้วก็งานกาชาดประจำปี2569นะครับพร้อมด้วยคณะสนราชการแล้วก็มีนายอำเภอแล้วก็ผู้นำทั้งที่ท้องถิ่นนะครับพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในงานเปิดอย่างพร้อมเพรียงนะครับภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดรถพลาชาตินะครับที่ตกแต่งด้วยมังคุดนะครับแล้วก็ผลไม้นานาชนิดตลอดจนพืชผักในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีพิธีสมโภชผลไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะครับมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปการประกวดอาหารเมนูเด็ดของดีลานสกามีการประกวดที่ดามังคุดหวานนะครับการออกร้านนาวากาชาตินะครับของกิ่งกาชาติอำเภอลานสกาเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรม
สาธารณกุศลแล้วก็การแสดงของพี่เด็กนักเรียนนักศึกษาบนเวทีกลางมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านสตรีในตำบลต่างๆนะครับตลอดจนการแสดงของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างการความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินให้กับผู้มาเยี่ยมชมมาเที่ยวงานนั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ก็เหลืออีก3วันก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะครับที่งานมังคุดหวานของดีลานสกางานกาชาดอําเพิร์ทลานสกานะครับจัดนะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกานั่นเองนะครับครับผมมาติดตามกับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้มีการไปเป็นไปกล่าวปาฐกถานะครับที่มออนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับงานมอวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิด35ปีมอสุราษฎร์ธานีนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตนะครับโดยมีการไปปาฐกถานะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับโดยมีการปาฐกถานะครับในหัวข้อมอสร้างงานสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมนะครับขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้สู่ความยั่งยืนนั่นเองนะครับโดยเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคใต้นั่นเองนะครับภารกิจในช่วงเช้านะครับแล้วก็ในช่วงสายก็ได้มีการเดินทางนะครับไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับโดยได้เป็นประธานแล้วก็ร่วมในพิธีเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสร้างความเข้มแข็งระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล นะครับที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับประธานในพิธีก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับในเรื่องของบทบาทของภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรและระนองนะครับในการเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่พร้อมกับเสริมสร้างแนวคิดในเรื่องของงานวิจัยที่กินได้หรือ actionable research นะครับที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนและก็สร้างผลลัพธ์ได้จริงๆโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มุ่งยกระดับเกษตรกรรมมูลค่าสูงแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ระดับโลกขณะที่ชุมพรและระนองก็มีการต่อยอดศักยภาพด้านอาหารแปรรูปโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั่นเองนะครับก็เป็นภารกิจของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการเดินทางนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับครับผมอีกหนึ่งข่าวของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับเมื่อวานนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางด้านของนายจุมพจน์วรรณศักดิ์สิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายจักรเดชฝั่งชนจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับประจำปี2569ซึ่งจัดโดยทางด้านของกสทช.เขต44จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับทางด้านของทางปภ.นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับการอบรมในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารให้กับทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ระบบโทรศัพท์ในพื้นที่รวมไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเนี่ยมีการขัดข้องนะครับหรือไม่สามารถใช้งานได้นะครับการนำวิทยุเครื่องวิทยุโทรคมนาคมมาใช้เป็นเครือข่ายสำรองก็จะช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับโดยการอบรมในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมเนี่ยกว่า117คนเลยนะครับ
แล้วก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะครับจากทั้ง AAS จากทั้ง True นะครับจากทั้งกสทช.ทางปภ.รวมไปถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยนั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางสวท.สุราษฎร์ธานีของเราก็ได้มีการไปถ่ายทอดเสียงแล้วก็ร่วมในแผนนะครับการฝึกซ้อมนะครับมีการส่งสัญญาณเมื่อวานนี้หากใครฟังอยู่ในช่วงบ่ายสองนะครับก็จะได้ยินเสียงของพี่มุกอ่อนประวีวงศ์วชิรานะครับในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับร่วมกับสัญญาณเตือนนั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:57 นาทีนะครับก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการคุยข่าว 9:00 นก็สามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นโดยประมาณไปถึงเวลา 10:00 นนะครับผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีเองก็ดีรวมไปถึงเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณก็ขอบคุณด้วยนะครับทางสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาลาแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะคะกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมัชชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังนะคะได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามได้ผ่านทางระบบ AM กับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz นะคะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะในรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังค่ะมีประเด็นของทางนายกรัฐมนตรีค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนค่ะและประเด็นของนางสุปจีนะคะที่ได้เปิด4คณะทำงานเชื่อมเศรษฐกิจไทยค่ะโดยการรับมือโลก 5D นะคะดันเกษตรชุมชนSME การท่องเที่ยวการค้าระหว่างประเทศสู่ผลลัพธ์จริงนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายสำหรับกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศนะคะซึ่งสัญญาณดีในปี69ไข้เลือดออกลดลงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะบทความพิเศษในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรในปี2503นั่นเองค่ะโดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยนะคะกับทางสหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเลยค่ะเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ทางการค้าสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการสมัยรัตนโกสินทร์นะคะโดยเฉพาะการจัดทำสนธิสัญญาเบอร์นี่ในรัชกาลที่3แล้วก็สนธิสัญญาเบอริงในรัชกาลที่4นะคะซึ่งก็นับว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะในเวลาต่อมาทั้งด้านการค้าการทูตวัฒนธรรมแล้วก็ความร่วมมือในด้านต่างๆนะคะซึ่งเหตุการณ์สำคัญเลยค่ะที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่18ถึง22กรกฎาคมในปี2503นะคะโดยทางราชสำนักอังกฤษได้รับ จัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติสูงสุดเลยค่ะนับตั้งแต่การจัดฝูงบินขับไล่ไอพ่นจำนวน6ลำในการบินอารักขาเครื่องบินพระที่นั่งไปจนถึงการเฝ้ารับเสด็จของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปนะคะเป็นไดยุคแห่งเอดินบะระณสถานีรถไฟวิกตอเรียนั่นเองค่ะโดยการรับเสด็จในครั้งนี้นะคะก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักได้หยุดลงในทันทีนะคะแล้วก็แสงสว่างแสงแดดมีการส่องสว่างเมื่อสิ้นเสียงสรรเสริญพระบารมีนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้บังคับกองพันทหารอังกฤษยังสามารถกราบบังคมทูลเชิญเสด็จตรวจพลที่สวนสนามเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนจะนำเสด็จด้วยขบวนรถม้าเปิดประทุนเข้าสู่พระราชวังบิ๊กกิ้งแฮมนั่นเองท่ามกลางธงชาติไทยแล้วก็ธงสหราชอาณาจักรที่ประดับอยู่ทั้งสองข้างทางเลยนะคะตลอดระยะเวลาของการเสด็จเยือนค่ะทั้งสองพระราชวงศ์ได้ทรงร่วมกันกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศนะคะทั้งการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และก็การเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆโดยราชสำนักอังกฤษได้แสดงความใส่พระราชหฤทัยเป็นพิเศษค่ะด้วยการนำสิ่งของที่รัชกาลที่4เคยถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียมาประดับตกแต่งห้องทรงพระสำราญนะคะทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รู้สึกอบอุ่นและตรัสพรรณนานะคะว่าบรรยากาศดังกล่าวทำให้ทรงรู้สึกเหมือนบ้านนั่นเองค่ะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้นับว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนชาวอังกฤษอย่างกว้างขวางเลยนะคะพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระสิริโฉมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ยังสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากด้วยจนพากันออกมาเฝ้ารับเสด็จตลอดทั้งเส้นทางเลยค่ะถึงแม้ว่าเป็นช่วงที่ตกหนักซึ่งนายอารูแมคคินแลนด์นะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษในสมัยนั้นนะคะก็ได้บันทึกถึงบรรยากาศดังกล่าวค่ะว่าประชาชนชาวอังกฤษออกมาต้อนรับพระประมุขของไทยด้วยความรักแล้วก็น้ำใสใจจริงด้วยความสมัครใจเลยนะคะการเสด็จพระราชดำเนินครั้งประวัติศาสตร์นี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และรัฐบาลของทั้งสองประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนชาวอังกฤษให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะที่ทรงมีความว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและทำให้พระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนของทั้งสองประเทศมีความสนิทสนมแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันค่ะซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญเลยที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศและพระราชปฏิทาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับนานาประเทศนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรในปี2503นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินต่าง
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับซับเลยไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉย เจอแจ้งจับทางเป็นการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของทางนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินหน้าในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะโดยการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เข้าร่วมในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะในโอกาสที่เดินหน้าเยือนเครือรัฐของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะคะที่กรุงแคนเบราโดยนายแอนโทนีแอลบาเนซีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในเครือรัฐออสเตรเลียนะคะได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติแล้วก็สง่างามเลยนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสัมพันธ์ต่อการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางออสเตรเลียนะคะและจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือถึงแนวทางในการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะคะให้มีความแน่นแฟ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการหารือในครั้งนี้ค่ะครอบคลุมใน4สาขาสำคัญนะคะก็คือ 1. การเมืองและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายก็จะเห็นพ้องในการเสริมความร่วมมือเพื่อรับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็รูปแบบใหม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ 2. ค่ะเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมนะคะโดยการขยายการค้าและการลงทุนทั้ง2ทางเลยพร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. นะคะวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะคะจะเป็นการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาในศักยภาพนะคะและสุดท้ายนะคะ4ก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและภาคภาคีนะคะซึ่งก็จะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียนหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียนะคะแล้วก็กรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยโดยทั้ง2ฝ่ายก็ยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญทั้ง2ฉบับด้วยกันนะคะก็คือแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเพื่อการยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็การฟอกเงินรวมไปถึงการแถลงการผู้นำนะคะว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์ความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะขยายการค้าการลงทุนและสนับสนุนระบบการค้าผูกภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็เชื่อมั่นว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญเลยของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าร่วมต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยในโอกาสของการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะคะที่ลานหน้าอาคารรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียที่กรุงแคนเบรานะคะโดยนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียได้กล่าวคำต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรติแล้วก็สง่างามด้วยนะคะซึ่งก็มีการยิงสลุด19นัดด้วยกันนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพที่ใกล้ชิดแล้วก็การให้ความสำคัญต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางออสเตรเลียนะคะและจากนั้นค่ะผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้ร่วมหารือถึงข้อราชการในกลุ่มเล็กนะคะโดยการหารือแบบทวิภาคีแบบเต็มคณะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางในการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยกับออสเตรเลียนะคะให้มีความแน่นแฟ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการหารือถึงประเด็นที่ทั้งสองประเทศเนี่ยให้ความสำคัญร่วมกันด้วยนะคะทั้งด้านของเศรษฐกิจการลดอุปสรรคการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันนะคะตลอดไปจนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์ด้วยนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการรับมือกับความท้าทายร่วมกันพร้อมกับยืนยันนะคะถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียให้มีการก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองและรวมไปถึงการเปลี่ยนความร่วมมือที่มีอยู่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศเลยนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังได้ร่วมแถลงข่าวภายหลังจากการให้หารือแบบเต็มคณะนะคะซึ่งก็ผู้เข้าร่วมฝ่ายไทยค่ะประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสวิดาไทยเสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรวมไปถึงนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและขณะที่ฝ่ายออสเตรเลียค่ะประกอบไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการท่องเที่ยวและสุดท้ายนะคะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพื้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยกับออสเตรเลียนะคะให้มีการใกล้ชิดแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายร่วมกันนะคะและสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งสองประเทศด้วยโดยกล่าวค่ะว่าการเยือนในครั้งนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกเลยนะคะในรอบ14ปีแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงสำคัญก่อนที่ทางไทยกับออสเตรเลียเนี่ยจะร่วมกันฉลองครบรอบ75ปีนะคะแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้านี้เองค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะคะของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศทั้งไทยและก็ออสเตรเลียที่ได้ยกระดับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อปี2563นั่นเองค่ะและรวมถึงได้พัฒนาความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะผู้ฟังขาโดยการหารือก็ครอบคลุมทั้ง4สาขาสำคัญที่ทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะผู้ฟังอย่างแรกเลยก็คือการเมืองแล้วก็ความมั่นคงนะคะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องที่จะเสริมความร่วมมือนะคะเพื่อการรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งในรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็รูปแบบใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกับใช้กลไกที่มีอยู่และการพัฒนาความร่วมมือให้ทันนะคะต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะและ2ค่ะเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นความสำคัญของการเพิ่มการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์นะคะโดยจะมีการขยายการค้าและการลงทุนถึง2ทางนะคะพร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพขึ้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะ3ค่ะวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนะคะโดยทั้ง2ประเทศก็จะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาศักยภาพนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะชื่นชมในบทบาทของชุมชนไทยที่ได้มีส่วนสำคัญต่อสังคมของออสเตรเลียนะคะขณะที่ไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายสำคัญนะคะของทางนักท่องเที่ยวออสเตรเลียซึ่งก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะ4ก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีนะคะโดยทางไทยและทางออสเตรเลียค่ะก็จะทำงานร่วมกันผ่านทางกรอบอาเซียนหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียแล้วก็กรอบอื่น ที่เกี่ยวข้องนะคะและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณออสเตรเลียค่ะที่ได้สนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นั่นเองนะคะของไทยเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ระบุว่าการหารือครั้งนี้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะโดยทั้ง2ฝ่ายก็ยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญทั้ง2ฉบับนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไปนะคะซึ่งเอกสาร2ฉบับนี้ก็คือแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเป็นการยกระดับความร่วมมือนะคะเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ค่ะรวมไปถึงการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็การฟอกเงินด้วยนะคะทั้งในระดับของทวิภาคีภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกเพื่อการรับมือกับภัยข้ามพรมแดนที่มีการกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงนั่นเองนะคะและเอกสารฉบับที่2ก็คือแถลงการผู้นำนะคะว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนั่นเองโดยการมุ่งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะให้มีการเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการขยายการค้าการลงทุนในสาขาที่สำคัญสนับสนุนการระบบการค้านะคะในพหุภาคีซึ่งก็มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะทั้ง2ฝ่ายก็ยังยินดีต่อหนังสือแสดงเจตจำนงด้วยนะคะระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าทางสวทช.นะคะกับทางองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัสออสเตรเลียนะคะเพื่อต่อยอดความเป็นร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในส่วนของด้านความมั่นคงนะคะทางของนายกรัฐมนตรีก็ยินดีต่อข้อเสนอของทางออสเตรเลียด้วยในการที่จะมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุกๆ2ปีนะคะเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมและรวมไปถึงการสนับสนุนสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยนะคะโดยทางกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศก็จะเร่งประสานงานนะคะเพื่อการผลักดันกลไกดังกล่าวนี้ให้เกิดผลโดยเร็วที่สุดโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เชื่อมั่นนะคะว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญเลยของความสัมพันธ์ออสเตรเลียในระยะต่อไปนะคะก็จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงนวัตกรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนนะคะและก็ทำให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นพร้อมกับกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีแอลบาเนซีนะคะรัฐบาลและประชาชนของทางออสเตรเลียด้วยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้นะคะซึ่งย้ำค่ะว่าไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้ก้าวหน้าขึ้นและสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนของทั้ง2ประเทศนะคะในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ปีที่75แล้วนะคะของความสัมพันธ์ทูตไทยกับออสเตรเลียนั่นเองนะคะขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็แสดงถึงความพร้อมนะคะที่จะร่วมมือกับทางไทยในทุกด้านเลยนะคะให้มีการลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะคะพร้อมกับแสดงความยินดีที่ทางนายกรัฐมนตรีทางไทยนะคะได้นำทางคณะเอกชนของไทยร่วมเดินทางเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ทางของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ยังตอบรับคำเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปีหน้าก็คือปี70นี่นะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้เยี่ยมชมวัดธรรมโทนะคะที่กรุงแคนเบอร์ราเครือรัฐออสเตรเลียนะคะแล้วก็ได้กราบนมัสการพระราชศีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดธรรมโทนนะคะซึ่งก็เป็นประธานกรรมการบริษัทของสงฆ์ในธรรมยุทธประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะและรวมไปถึงการร่วมปลูกต้นแมกโนเลียด้วยนะคะในสายพันธุ์Inspiration นะคะเพื่อการเป็นที่ระลึกในการเยือนในครั้งนี้ซึ่ง Inspiration ก็คือหมายถึงแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นความทรงจำในการมาเยือนในครั้งนี้ด้วยค่ะผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าเยือนขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะโดยการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจและการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวของนางสุปจีนะคะที่ได้เปิด4คณะทำงานเชื่อมเศรษฐกิจไทยรับมือโลก 5D นะคะโดยการดันเกษตรชุมชน SME การท่องเที่ยวการค้าระหว่างประเทศไปสู่ผลลัพธ์จริงนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
10: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า ไม่เอาเลิกแล้ว
11: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอะแล้วทำไมไม่ตายด้วยกันตายด้วยกัน
12: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
13: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้า

านของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลังสอง

0: พี่น้องต้องรู้
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนางสุภจีนะคะที่ได้เปิด4คณะทำงานเชื่อมเศรษฐกิจไทยรับมือโลก 5Dนะคะโดยการดันเกษตรชุมชน SME แล้วก็การท่องเที่ยวการค้าระหว่างประเทศไปสู่ผลลัพธ์จริงนั่นเองนะคะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางของการทำงานของคณะทำงานนะคะในด้านของการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวการเศรษฐกิจชุมชนนะคะเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5Dนะคะก็คือภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนแล้วก็การโครงสร้างของประชากรนะคะซึ่งก็ทำให้ไทยค่ะต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวได้ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าแล้วก็การตลาดนะคะจึงได้กำหนดการทำงานแบบคลัสเตอร์นะคะหรือว่าการบูรณาการข้ามกระทรวงและทางหน่วยงานนะคะนำทางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันในภารกิจของการค้าการผลิตการบริการแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะโดยการจัดตั้ง4คณะทำงานด้วยกันนะคะเพื่อการทำงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริงค่ะและสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะได้แก่ดังนี้ของผู้ฟังค่ะ1เลยนะก็คือคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร2คณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME 3คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะคะและสุดท้ายก็คือคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนั่นเองเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรทั้งระบบเลยนะคะเพิ่มการแปรรูปและการเก็บรักษาทำให้รายได้ของเกษตรกรนะคะกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีเลยและการขยายตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยการเร่งใช้ประโยชน์จากทาง FTA นะคะแล้วก็ลดอุปสรรคทางการค้าโดยการเปลี่ยน Visitor Economy นะคะจากจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่มูลค่าเศรษฐกิจและประสบการณ์ของผู้ที่มาเยือนนั่นเองเพื่อการกระจายรายได้ในพื้นที่ให้มากขึ้นและสร้างระบบ Big Barter นะคะก็คือให้ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กโดยการเชื่อม SME ไปสู่ supply chain นะคะยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใช้ AI และดิจิทัลนะคะรวมไปถึงการขยายช่องทางตลาดออนไลน์ด้วยโดยจะมีการเร่งดำเนินการในทันทีนะคะเพื่อให้เกิดทั้ง quick big win ในช่วง6เดือนถึง1ปีและการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างในระยะ2ถึง4ปีด้วยนะคะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะว่าวันนี้ค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโลกในหลายมิติพร้อมกันเลยนะคะจึงไม่มีการสามารถดำเนินเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีการดั้งเดิมได้นั่นเองค่ะก็ให้มองผ่านระบบ 5Dนะคะก็คือภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนแล้วก็โครงสร้างประชากรนะคะซึ่งก็ล้วนที่จะส่งผลโดยตรงเลยต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเรานี่เองโดยนางสุภจีค่ะผู้ฟังขาได้ออกมากล่าวนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นั่นเองก็ทำให้ไทยเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าแล้วก็การตลาดนะคะโดยโจทย์สำคัญเลยก็คือไม่ได้มีเพียงแค่เรามีอะไรค่ะแต่ต้องเราจะผลิตอะไรแล้วก็ต้องถามว่าตลาดต้องการอะไรและเราต้องเพิ่มมูลค่าได้ยังไงด้วยนะคะ

0: พร้อมกับการกระจายตลาดกระจายรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ลงไปถึงในทุกระดับเลยนะคะซึ่งแนวคิดดังกล่าวก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการทำงานแบบคลัสเตอร์นะคะหรือว่าการบูรณาการข้ามกระทรวงและหน่วยงานโดยการนำภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันนั่นเองเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่สามารถต่างคนต่างเดินได้นะคะแต่ก็ต้องเดินไปด้วยกันนั่นเองเราไปถึงการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงด้วยนะคะซึ่งสำหรับภารกิจนะคะในด้านการค้าการผลิตแล้วก็การบริการรวมไปถึงเศรษฐกิจชุมชนที่ทางด้านของนางสุปจีรับผิดชอบนะคะก็ได้แต่งตั้งทั้งหมด4คณะทำงานด้วยกันนะคะเพื่อการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งระบบเลยค่ะก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารคณะทำงานที่2นะคะคณะทำงานด้านการเศรษฐกิจชุมชนและ SME 3คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะคะและสุดท้ายก็คือคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะเพื่อการทำงานที่มีการเกิดผลสัมฤทธิ์จริงแล้วก็สามารถวัดผลได้ในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะโดยคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหารนะคะก็ต้องแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบเลยนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะโดยประเทศไทยนะคะก็มีครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 7.7 ล้านครัวเรือนด้วยกันนะคะหรือว่าเกือบ 30% ของครัวเรือนทั้งประเทศเลยแต่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้เพียงแค่ 8.8% ของ GDP เท่านั้นเองนะคะจึงต้องมีการยกระดับผลิตภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของต้นน้ำเนี่ยต้องยกระดับการผลิตเทคโนโลยีและข้อมูลด้วยนะคะส่วนกลางน้ำก็คือต้องเพิ่มการแปรรูปและการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้เกษตรกรจะต้องเร่งขายผลผลิตในช่วงที่มีผลผลิตออกมากนะคะขณะที่ปลายน้ำก็ต้องขยายตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยซึ่งหากสามารถแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตเอาไว้ได้นะคะก็จะช่วยลดแรงกดดันจากฤดูกาลซึ่งทำให้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะอย่างเช่นการส่งออกสินค้าเกษตรในช่วงของ6เดือนแรกของปีนี้นะคะที่ยังติดลบประมาณอยู่ที่ 3.2% ด้วยกันแม้ว่ามูลค่ากว่า 800 ล้านบาทนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าภาคการเกษตรเนี่ยยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากเลยนะคะซึ่งหากสามารถยกระดับทั้งห่วงโซ่และการเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรแปรรูปได้มากขึ้นนั่นเองนะคะด้านเศรษฐกิจและชุมชนและ SME นะคะก็จะใช้แนวคิดของ SME Journey นะคะดูแลทั้งผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจการขยายกิจการการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไปจนถึงการเป็น Digital Player นะคะโดยการเน้นการยกระดับทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงทุนช่องทางตลาดแล้วก็การเชื่อมโยงไปสู่ซัพพลายเชนของธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะไทยเราก็มี SME ประมาณถึง 3.28 ล้านรายด้วยกันนะคะโดยคิดเป็น 99.5% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดและสร้างรายได้ประมาณ 35% ของ GDP ค่ะโดยเป้าหมายนะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำให้ SME เนี่ยอยู่รอดนะคะแต่ต้องสร้างระบบให้กับทางผู้ประกอบการเลยนะคะให้เกิดง่ายโตง่ายแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำได้นั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังต้องปลดล็อกด้วยนะคะในอุปสรรคด้านกฎระเบียบและก็ใบอนุญาตรวมไปถึงการพัฐนา SME ID ด้วยนะคะและฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อให้ทางภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าใจสถานะของผู้ประกอบการได้และยังช่วยออกแบบมาตรการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดอีกด้วยนะคะและในด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะคะก็ต้องเปลี่ยนจากการมองเพียงแค่จำนวนนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็จะมองไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ประสบการณ์ของผู้มาเยือนด้วยโดยการนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์นะคะว่าผู้มาเยือนแต่ละกลุ่มเนี่ยเดินทางเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์แบบไหนและออกแบบสินค้าบริการและประสบการณ์ให้มีการตอบโจทย์กับทางผู้มาเยือนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 1.44 ล้านล้านบาทเลยนะคะหรือว่าราวประมาณ 8% ของ GDP ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวค่ะก็มีผู้มาเยือนสร้างรายได้ประมาณ 1.58 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเชื่อมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวสินค้าบริการแล้วก็การลงทุนเข้าไว้ด้วยกันนะคะเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางเศรษฐกิจไทยนั่นเอง และในด้านของการค้าระหว่างประเทศนะคะก็จะมุ่งลดการกระจุกตัวของตลาดแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะโดยการเดินหน้าขยายตลาดใหม่ควบคู่กับการรักษาตลาดเดิมเอาไว้นะคะเร่งใช้ประโยชน์จากทาง FTA และการลดอุปสรรคทางการค้ารวมไปถึงการเพิ่ม local content ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อม SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยซึ่งนางสุภจีค่ะได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าการส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกนี้ของปีนี้นะคะมีแนวโน้มเติบโตประมาณ 17% นะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีค่ะผู้ฟังค่ะท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะคะแต่ต้องมองถึงไส้ในของตัวเลขด้วยนะคะว่าโครงสร้างส่งออกมีความสมดุลแค่ไหนโดยเฉพาะการกระจายของตลาดการเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปนะคะแล้วก็การเพิ่มการมีส่วนร่วมของ SME ด้วยซึ่งด้านหนึ่งค่ะเราก็ต้องนำสินค้าที่เรามีเนี่ยออกไปหาตลาดแต่อีกด้านหนึ่งนะคะก็ต้องให้ตลาดเนี่ยมาค้นหาสินค้าและบริการของเราด้วยนะคะเราไปถึงแกนกลางที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเกษตรกรชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการจะต้องเติบโตไปด้วยกันด้วยนั่นเองค่ะโดยนายวีรศักดิ์โคสุวรรณนะคะประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy รวมไปถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะได้ออกมากล่าวนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องปรับมุมมองจากการนับจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะไปสู่การทำความเข้าใจค่ะว่าผู้มาเยือนแต่ละกลุ่มเนี่ยเดินทางเข้ามาเพื่ออะไรเพราะว่าผู้เดินทางจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวแค่อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าเดินทางมาด้วยเรื่องของสุขภาพการทำงานการศึกษากีฬาการพักผ่อนหรือว่าประสบการณ์เฉพาะด้านนะคะดังนั้นค่ะ Visitor Economy นะคะจึงต้องทำการออกแบบในระบบเศรษฐกิจนะคะให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้มาเยือนในแต่ละกลุ่มได้นะคะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายการลงทุนแล้วก็การกลับมาเยือนซ้ำอีกนั่นเองรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะโดยการเน้นย้ำค่ะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องมือและจำนวนผู้มาเยือนก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือประสบการณ์ที่ทางประเทศไทยส่งมอบนะคะและทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศไทยด้วยซึ่งทั้งนี้ค่ะก็จะยังต้องกระจายโอกาสจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองนะคะรวมไปถึงเมืองรองในเมืองหลักด้วยและการสร้างกิจกรรมใหม่ๆที่จะทำให้ผู้มาเยือนเนี่ยมีเหตุผลที่จะต้องใช้เวลาหรือว่าใช้จ่ายนะคะซึ่งก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับทางพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะโดยให้ชุมชนนะคะก็เป็นผู้ร่วมในการสร้างประสบการณ์นะคะไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการแค่อย่างเดียวนะคะโดยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ประธานคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหารและคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ SME นะคะก็ได้ออกมากล่าวอีกเช่นกันค่ะว่าคณะทำงานนะคะก็ได้ประชุมมา2ครั้งแล้วนะคะแล้วก็รวบรวมข้อเสนอได้เกือบ100ข้อเสนอเลยทีเดียวนะคะโดยจะไม่มีการมุ่งจัดทำแผนเพิ่มเติมแล้วนะคะแต่จะเน้นในการนำข้อเสนอที่มีอยู่เนี่ยไปสู่การปฏิบัตินั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยก็มีแผนจำนวนมากแล้วแต่ว่าหัวใจสำคัญเลยค่ะผู้ฟังค่ะก็คือเรามีอุปสรรคแล้วก็มีปัญหาที่เราอ่ะรู้คำตอบกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องรอคนที่ลงมือแก้ไขในจุดนั้นให้ได้นั่นเองค่ะส่วนสำหรับภาคการเกษตรนะผู้ฟังขาก็จะมุ่งยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะคะทั้งในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีและก็การพัฒนาเครื่องจักรนะคะให้เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรของไทยเลยโดยการใช้โดรนแล้วก็ศูนย์บริการเครื่องจักรในชุมชนการยกระดับฟู้ดเซฟตี้นะคะการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรร่วมกันการส่งเสริมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตลอดไปจนการเพิ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะอีกทั้งค่ะก็ยังเสนอถึงแนวทางการสร้างตลาดให้กับทางเกษตรกรผ่านช่องทางใหม่ๆนะคะทั้งการเชื่อมโยงกับทางนิคมอุตสาหกรรมการพัฒนาช่องทางอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็การลงทุนแบบโลจิสติกรวมไปถึงการเชื่อมตลาดต่างประเทศไว้ด้วยนะคะเพื่อก็ให้ทางเกษตรกรเนี่ยมีทางเลือกในการขายมากยิ่งขึ้นและลดการพึ่งพาตลาดเพียงแค่ช่องทางเดียวนะคะส่วนทาง SME ค่ะก็จะเน้นการสร้าง SME Journey นะคะตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเลยจนไปถึงการเติบโตเป็นผู้ประกอบการในระดับโลกเลยนะคะโดยการมีแนวคิดสำคัญค่ะอย่างเช่นการลดขั้นตอนใบอนุญาตรวมไปถึงการจัดทำSME ID ด้วยแล้วก็ฐานข้อมูลของการพัฒนานักบัญชีชุมชนนะคะ ดยการสร้างผ่านระบบ Big Barter นั่นเองโดยการให้ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยในการช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กการเชื่อม SME นะคะเข้าไปสู่ Supply Chain การยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์การใช้ AI และดิจิทัลนะคะตลอดไปจนการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์อีกด้วยนะคะโดยข้อเสนอทั้งหมดนี้ค่ะผู้ฟังขาก็จะจัดลำดับตามความพร้อมของเรื่องที่สามารถทำได้เร็วแล้วก็เร่งดำเนินการได้อย่างทันทีนะคะขณะที่เรื่องที่ต้องใช้เวลาในการวางระบบเลยนะคะอย่างเช่นฐานข้อมูลก็จะเดินหน้าอยู่เป็นระยะนะคะเพื่อให้เกิดทั้ง Quick Big Win ในช่วงระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีเนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในระยะ2ถึง4ปีนะคะซึ่งนางสุปฏีค่ะได้กล่าวโดยสรุปนะคะว่าการทำงานของ4คณะทำงานเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำงานแบบแยกส่วนเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องบูรณาการตั้งแต่การติดตามแนวโน้มโลกเลยนะคะไปจนถึงการกำหนดนโยบายการลงมือปฏิบัติจนถึงการวัดผลเลยทีเดียวนะคะโดยที่จะมีเป้าหมายสำคัญเลยก็คือจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความยืดหยุ่นสามารถแข่งขันได้แล้วก็สร้างรายได้และโอกาสที่สามารถกระจายไปถึงชุมชนนะคะเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยนะคะซึ่งนางสุปฏีค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าเราไม่ได้เดินอยู่จังหวะเดียวนะคะแต่ว่าต้องเดินทางไปหาตลาดด้วยดึงตลาดเข้ามาหาเราด้วยแล้วก็แกนกลางก็เป็นแกนที่เราทำงานทุกวันนี้ค่ะก็คือเกษตรกรชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่จะต้องเติบโตไปด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นางสุปฏีนะคะได้เปิด4คณะทำงานเชื่อมเศรษฐกิจไทยรับมือโลก 5Dนะคะโดยการดันเกษตรชุมชน SME การท่องเที่ยวการค้าระหว่างประเทศไปสู่ผลลัพธ์จริงนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคค่ะพี่มีอำนาจจันทร์ประนดนะคะแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราของอ่าวไทยนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
8: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
7: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
8: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
7: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
8: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อสานต่อภารกิจกระชับความสัมพันธ์ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:35 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้ภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณโรงแรมพาร์คไฮแอทโอ๊คแลนด์เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพอาหารกล่องจัดรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเข้ากู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
11: นายเจเศษไทยเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของปริมาณน้ำจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอปัวติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นและนายอับดุลาเยเซเยอัยการอาวุโสของ ICC ชาวเซเนกัลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนายดูจาริกเน้นย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเสาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศและ UN ยังคงให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลัง

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วยเพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะอบจ.พบประชาชนนะคะวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ค่ะก็เรียกได้ว่าหลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะคะก็จะเจอกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแต่ว่าวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะจะเป็นหน้าที่ของยุ้ยค่ะสกาวรัตนสุวรรณนะคะเจอกันวันนี้เช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยก็จะขออนุญาตนำเรียนถึงภารกิจท่านนายกก่อนนะคะซึ่งโดยเฉพาะภารกิจของทางท่านผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราในแต่ละวันนะคะก็จะมีภารกิจค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะเหมือนวันนี้เช่นกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะวันนี้ท่านนายกนพดุสิตก็มอบหมายกับกองภารกิจก็คือกองช่างค่ะได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนครั้งที่1 นะคะถือ เป็นโครงการสำรวจแล้วก็ออกแบบถนนสายขอไข่ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะสถานที่ก็คือบ้านกลางสวนรีสอร์ทอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะส่วนอีกหนึ่งภารกิจนะคะช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะท่านนายกมอบหมายให้กับท่านรองรุ่งดวงภูมิเมธนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดชุมพรค่ะณสถานที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรชั้น3นะคะในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:30 นวันนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราก็มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดชุมแสงจำนวน70คนด้วยกันนะคะสถานที่ก็คือที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินั่นเองค่ะก็เป็นภารกิจงานเท่านี้นะคะนอกจากนี้มีฝากประชาสัมพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะมีรายการเป็นไลฟ์สดนะคะรายการแหลงข่าวชาวใต้วันพฤหัสบดีเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะมีรีรันดูเทปได้อีกหรือเปล่านะคะเนี่ยเมื่อเช้านี้ท่านนายกออกอากาศไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขวนชิงธงจังหวัดชุมพรค่ะดิฉันเชื่อแน่ว่า NBT 11นะคะของภาคใต้เดี๋ยวก็ต้องวนมารีรันอีกแน่นอนเดี๋ยวถ้าทราบเวลายังไงจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเช็คทางหน้า Facebook ให้ค่ะเพราะว่าถ้ามีทางการออกอากาศสดอย่างนี้นะคะทาง Facebook มีแน่นอนเราสามารถชมย้อนหลังได้ก็เหมือนกับรายการอบจ.พบประชาชนที่เราเจอกันอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือท่านที่ฟังทางวิทยุเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ที่สวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าถ้าฟังอยู่ทางชุมพรโซนล่างนะคะก็จะฟังได้ที่อสมทหลังสวน FM 104.75 ค่ะทั้ง2คลื่นวิทยุนี้ก็ชัดเจนอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าถ้าขับรถสัญจรอยู่ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือว่าล่องใต้นะคะก็สามารถจะจูนคลื่นวิทยุฟังกันได้ตลอดเลยอยู่โซนเหนือก็ฟัง100นะคะพอเริ่มลงทางใต้เข้าเขตประมาณแบบสวีทุ่งตะโกหลังสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลำแมก็อาจจะฟังอสมท 104.75 แต่ถ้าเกิดว่ามือถือ เล่น Facebook อยู่นะคะท่านก็เปิดดู Facebook Live ได้เลยที่สวทจุดชุมพรนะคะก็จะขึ้นแดงๆมาให้เห็นนะคะว่ากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะเอาละค่ะตอนนี้ 11:14 นาทีเดี๋ยวจะฝากให้คุณอำนาจจันทร์ประนดนะคะได้ประสานงานไปยังคุณสมพรนะคะท่านในช่างสมพรนะคะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันเป็นประจำในช่วงต้นรายการค่ะเพราะว่าภารกิจของกองช่างของเราเนี่ยแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่างานก็ยังต้องทำนะคะซึ่งก็อาจจะ ดูซิว่าจะทำโครงการตรงไหนได้บ้างนะคะแน่นอนที่สุดว่าชุดเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้สักครู่หนึ่งกำลังที่จะประสานงานไปที่ท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนายช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังอยู่นะคะคุณหญิงของดิฉันนะคะดิฉันเห็นแล้วนะคะคุณหญิงก็แอบชมแอบฟังอยู่ขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันดีคืนดียังไงเผื่อว่ามานั่งจัดรายการด้วยกันนะคะอันนี้มีขอเพลงมาหรอคะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นึงแล้วกันนะคะถ้าขอเพลงอันนี้ก็บอกว่าคำถามคำจากใจหรอคะจากพี่สาวทุ่งตะโกมอบให้พี่ก้อยอันนี้แบบส่วนตัวมากไม่ผิดรายการใช่ไหมคะขอในช่วงนี้ใช่ไหมคะไม่ได้ขอในช่วงพักบ่ายแบบว่ารายการเพลงของอะไรบ่าวก้อยอะไรใช่ป่ะคะถ้ายังไงพี่สาวจากทุ่งตะโกเม้นเข้ามาในไลฟ์สดหน่อยก็จะดีเลยนะคะเราจะได้ทราบนะคะเอาละตอนนี้คุณอำนาจส่งซิกมาแล้วนะคะว่าท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นไงบ้างฝนตกไหมคะตอนนี้
1: ก็ปล่อยๆนะครับ
0: คุณอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยคะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่หนองใหญ่ครับผม
0: อ๋ออยู่หนองใหญ่ค่ะเป็นไงบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมามีโครงการที่แล้วเสร็จบ้างไหมคะ
1: ก็มีทั้งแล้วเสร็จและทำไม่ได้บ้างก็
0: ต้องรอนะคะใช่เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอฝนหนักๆ กันตลอดเลยนะคะ
1: แต่ก็ยังมีเสร็จอยู่4โครงการนะครับพี่4โครงการเลยนะครับ
0: ค่ะงั้นเชิญท่านในช่างสมพรเลยค่ะเป็นไงบ้าง
1: เริ่มครับโครงการที่1ที่เสร็จแล้วนะครับ 100% นะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลที่หนองใหญ่นะครับตอนนี้เราปลูกหญ้าแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: เสร็จร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: โครงการที่2นะครับก็เป็นการปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนสากลประชานุกูลนะครับโรงเรียนบ้านช่องมดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับอัน
0: นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ
1: ครับโครงการที่3นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่2ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็โครงการที่4โครงการสุดท้ายที่เสร็จแล้วก็เป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่10ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อันนี้ 100% แล้วส่วนโครงการที่กำลัง
1: ดำเนินการอยู่นะครับก็มี7โครงการนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผมโครงการที่1นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเป็นการเริ่มเกรดบทอัดถนนนะครับในเขตพื้นที่ตำบลบ้านควดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 60% นะครับ
0: ค่ะต่อไปชุดที่2ค่ะ
1: ชุดที่2นะครับเป็นการซ่อมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่5ตำบลตะโกอำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับรถบดสั่นสะเทือน1คันนะครับรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับชุดนี้ได้ไปแล้วประมาณ 70% นะครับวันนี้หยุดนะครับ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกหนักค่ะทำไม่ได้
1: แต่ว่าได้ไป 70% แล้วครับ
0: ค่ะต่อไปชุดที่3ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปชุดที่3เป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8ตำบลชุมโคอำเภอปะติวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันนะครับรถบรรทุกเทท้าย10ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ไปแล้วประมาณ 40% ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้หยุดครับชุดนี้หยุด
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อไปชุดที่4ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปชุดที่4นะครับเป็นการขุดลอกร่องน้ำคลองบางมั่นนะครับ
0: ค่ะ
1: ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็เครื่องจักรที่9ดำเนินการนะครับจะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับชุดนี้ 90% นะครับพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยครับผม
0: ค่ะชุดที่5ค่ะ
1: ชุดที่5เป็นการปรับปรุงนะครับเขตปลดอัดซ่อมถนนนะครับเขตตำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 10% นะครับเพราะเพิ่งจะเข้าดำเนินการแล้วก็จะมีผลตอบด้วยนะครับครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ 10%
0: โอเคโครงการที่6ค่ะ
1: ชุดที่6นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่3ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค ค่ะ
1: ชุดนี้ก็ย้ายจากหมู่2นะครับมาเป็นหมู่3นะครับ
0: ค่ะ
1: เครื่องจักรที่ก้าวดำเนินการนะครับก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกบูมยาวนะครับ1คันรถขุดไฮดรอลิกบูมสั้น1คันแล้วก็รถบรรทุก6ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อไปโครงการสุดท้ายเลยใช่ไหมคะ
1: ต่อไปส
0: ุ
1: ดท้ายก็เป็นการปรับพื้นที่บริเวณงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนจริงตรงนะครับ
0: ค
1: ลองหัววังนะครับ
0: ค่ะ
1: ตำบลนาชาอังนะครับจุดนี้ก็จะมีรถขุดหน้าตักหลังนะครับ1คันรถขุดไฮดรอลิก1คันรถบรรทุก6ล้อ1คันรถบรรทุก10ล้อ1คันรถบรรทุกติดตั้งเครน1คันและรถบดแผ่นเตียน1คันนะครับจ
0: ุ
1: ดนี้ก็ได้ปรับพื้นที่นะครับและก็ทำจุดปล่อยเรือจุดเส้นใจลงกากยางมะตอยหินคลุกแล้วก็จอกตกเข็มอะไรแบบนี้ครับงานต่างๆนะครับคร
0: ับ
1: ผมก็ได้ไปแล้วประมาณ 60% แล้วนะครับผมที่งานแข่งเรือครับคร
0: ับ
1: ผม
0: แสดงว่าท่านช่างขาไอจุดที่ใช้แข่งเรือปีนี้นี่ยังคงเป็นจุดเดิมใช่ไหมคะ
1: ครับผมเป็นจุดเดิมครับ
0: อ๋อยังใช้จุดเดิมอยู่ค่ะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใด
1: ๆยังนะครับผมครับผม
0: ก็คืบหน้า 60% แล้ว
1: ครับ
0: น้ำในคลองเป็นไงบ้างคะน้ำในคลอง
1: ปกตินะครับน้ำก็ยังไม่มีสีแดงนะครับเป
0: ็
1: นน
0: ้
1: ำปกติเลยครับครับผม
0: ถึ
1: งจะม
0: ี
1: ฝนตกก็ไม่น้ำไม่ยังไม่หลากครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ขอบพระคุณมากมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับผม
0: แหมนึกว่าจะเพิ่มสักนิดนะคะ
1: ครับ
0: โอเคได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านในท่านสมพ
1: ร
0: ตะเภาน้อยค่ะ
1: ค่
0: ะท่านในช่างเรื่อง
1: บ
0: นอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่ามารายงานนะคะให้พวกเราได้ทราบกันตลอดนะคะทุกสัปดาห์เพราะว่าเราจะได้เหมือนกับได้เป็นกำลังใจอ่ะให้กับคนทำงานที่อยู่หน้างานด้วยนะคะก็จะได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รับรู้ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยท่านที่ทำงานก็อยู่หน้างานก็เหนื่อยนะคะพอเรามารายงานแบบนี้พี่ๆเขาก็ได้มีกำลังใจด้วยแล้วพี่น้องประชาชนเองก็จะได้ติดตามผลงานด้วยนะคะว่าถึงไหนแล้วใกล้หรือยังแล้วรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่ได้มีการขอเข้ามาใช้ชุดเครื่องจักรต่างๆเนี่ยท่านเองท่านก็จะได้ติดตามผลด้วยว่าใกล้จะถึงคิวของท่านหรือยังนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่างที่ท่านนายกนพพรอุสิทธิ์เนี่ยท่านก็ย้ำตลอดเลยเวลาที่ออกพื้นที่นะคะโครงการอบจ.ชุมพรพบประชาชนท่านมักจะเน้นย้ำค่ะดิฉันก็จะได้ยินประจำว่าขอให้พี่น้องชาวท้องถิ่นเนี่ยได้ตั้งงบประมาณในส่วนของค่าน้ำมันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าชุดเครื่องจักรเนี่ยโอเคอบจ.เราเนี่ยมีจำนวนเยอะก็มีมากกว่าในหลายๆที่นะคะเพราะว่าบางแห่งเนี่ยงบประมาณที่จำกัดก็อาจจะซื้อได้แค่รถขยะหรือไม่ก็รถ6ล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอบจ.เนี่ยจะมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเกื้อกูลนะคะช่วยเหลือกันได้เพียงแต่ว่าอบจ.ให้ยืมคนยืมบุคลากรไปยืมรถไปแต่ว่าหน่วยงานท่านเองเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันให้กับเราด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอบจ.ต้องแบบว่าทั้งรถทั้งคนทั้งน้ำมันแล้วทั้งจังหวัดเลยเนี่ยก็น่าจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเผื่อว่าในเรื่องของการจัดทำแผนหรือว่าตั้งงบประมาณต่างๆเนี่ยท่านก็อย่าลืมประเด็นนี้นะคะเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าท่านนายกเน้นย้ำมากๆเลยนะคะกับประเด็นนี้ค่ะพอท่านบอกแล้วว่ายินดีที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวท้องถิ่นทุกพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสุดท้ายแล้วก็คือประชาชนจะได้ประโยชน์จากการทำงานของพวกเรานะคะแต่ว่าขอให้สำรวจแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็การทำโครงการที่ทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะ11:26 น.ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราค่อยมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: โอ้อันนี้แบบว่ารัดมากเลยนะคะเพลงนี้มอบเป็นพิเศษเลยค่ะให้พี่ก้อยนะคะจากพี่สาวทุ่งโตโกค่ะถามคำจัดใจโอ้โหก็จักรพันธ์นะคะเนี่ยดูซิทำแนวดิฉันแนวแบบแนว90หายไปเลยอ่ะตกตกใจกันหมดเลยโหควันเอ่ยมานะคะเอามาจากพวกประชาชนค่ะก็ถ้ากริ้งกร้างกันเข้ามาได้เลยนะคะจริงๆขอเพลงได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ขอเนี่ยดิฉันก็จะขอให้นะคะดิฉันก็จะขอเปิดแต่เฉพาะเพลงที่แบบว่าชอบไงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วแบบชอบไงอยากฟังเพลงอ่ะช่วงนี้ฝนตกๆบางทียุ้ยก็นึกไม่ออกเรื่องของเรื่องค่ะเรื่องของเรื่องยุ้ยยอมรับเลยบางทีนึกไม่ออกเพราะเพลงมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังขอเข้ามาแบบนี้ก็จะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณพี่สาวจากทุ่งตะโกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงบ่ายกับเป่าก้อยเขานะคะเขามีรายการเพลงของเขาอยู่นะคะก็ติดตามฟังด้วยให้กำลังใจกันได้นะคะช่วงนี้11:29 น.ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านในช่างอำนาจของเรานะคะติดต่อประสานงานไปที่อีกหนึ่งท่านค่ะเพราะว่าวันนี้แขกที่จะมาคุยกับดิฉันเนี่ยดิฉันเกรงใจท่านมากเลยนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งชุมพรเลยจะเดินทางมาเนี่ยมันก็ไกลก็ไกลนะคะพี่เขาอยู่หลังสวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้วิธีการโทรศัพท์กันเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องใช้นวัตกรรมใช้นวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องประชาชนก็เข้าถึงนวัตกรรมนั้นๆด้วยนะคะก็ฝากไปเลยละกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงกับตอนนี้กำลังติดต่อประสานงานอยู่นะคะว่าจะสัญญาณจะรับได้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรานัดกันเอาไว้แล้วนะคะเรานัดกันไว้อย่างดีแล้วก็หวังว่าจะไม่ได้รับประทานแห้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อก่อนเพราะว่าเรื่องที่จะพูดคุยเนี่ยดิฉันไปแอบส่องมาแล้วมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครได้เห็นข่าวเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็จะเห็นโอ้โหปริมาณน้ำป่าที่มันแบบท่วมแบบไม่มีชิ้นดีเลยอ่ะเป็นน้ำโคลนเลยนะคะคืออยากจะบอกว่ายุ้ยเองเนี่ยเคยมีโอกาสที่ไปประชุมร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องไปไงพอขึ้นเครื่องไปเนี่ยเราก็แบบอุ๊ยอยากชมเพราะว่าเราเนี่ยเราจะเห็นเขาเขียวๆแล้วเห็นทะเลใช่ไหมคะพอก่อนจะลงที่จังหวัดน่านอ่ะพอมองลงไปอ่ะมันเห็นแต่ลูกเขาสีน้ำตาลแล้วก็เห็นเป็นเมืองแล้วก็เขาสีน้ำตาลก็นึกในใจว่าอุ้ยทำไมมันไม่เหมือนแบบที่เราเคยเห็นหรือเวลาที่พวกคลิปท่องเที่ยวต่างๆเขาทำให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยว่ามีแต่ป่ามีแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนที่เรามองลงไปเนี่ยเขาคือเกลี้ยงเลยนะคะไม่มีต้นไม้เลยแล้วมันเป็นแต่สีน้ำตาลทั้งนั้นเลยอ่ะก็นึกในใจว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าฝนตกแบบบ้านเรานะมันไม่เหลืออะไรแน่ๆเลยเพราะว่าลักษณะฝนที่ตกเทลงไปในจุดๆเดิมแน่แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะดินโคลนถล่มแล้วภาพมันก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราไปมาแล้วเรานึกภาพว่าถ้าเกิดฝนตกแบบบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายจังหวัดมากๆโดยเฉพาะที่น่านเนี่ยถ้าติดตามข่าวสารเราจะเห็นได้ว่าเหมือนกับว่าเขามีนายทุนมาให้ปลูกข้าวโพดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นพืชล้มลุกไงมันไม่สามารถที่จะมีรากที่ยึดเกาะหน้าดินอะไรเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นต้องฝากด้วยนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่บ้านเราค่ะที่บ้านเราเนี่ยมีทะเลเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่คนทะเลชาวประมงหรือพวกเราทุกคนเนี่ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งสามารถที่จะช่วยการอนุรักษ์เพื่อให้อาชีพชาวประมงหรือสัตว์น้ำในทะเลอยู่กับพวกเราอย่างยั่งยืนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่พวกเราทุกคนและอยู่ที่ผู้นำทุกท่านนะคะวันนี้ที่จะไปคุยกันเนี่ยเราจะพูดคุยกับท่านนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรนะคะคุณวิสูตรบุญนาถหรือว่าพี่ชายชอบด้วยพี่ชายนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านนายกชายคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับได้ยิน
0: ค่ะพี่ชายคะยุ้ยเกริ่นมาสักครู่นึงแล้วแหละทีเนี้ยก็คือว่าในเรื่องของกิจกรรมค่ะที่น่าสนใจอย่างที่ได้นำเรียนไปว่ามันมีกิจกรรมอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านเป็นการฟื้นฟูแหล่งหอยขาวและเก็บขยะบริเวณชายฝั่งบ้านกลางอ่าวที่ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนพี่ชายจัดกิจกรรมนี้ไม่ทราบว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนบ้างคะ
1: คือเอาจริงๆก็ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะมีอชอ.ป่าชายเลนก็คือพี่ยุทธ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีหมอเมโจ้และก็มีกศน.ของอำเภอหลังสวนแล้วก็พี่น้องชาวประมงชาวบ้านในพื้นที่นะครับและก็นายกอบต.ร่วมด้วยช่วยกัน
0: อ๋อค่ะมีในพื้นมีนายกท้องถิ่นด้วยค่ะกิจกรรมหลักๆเลยที่จัดขึ้นมานี่มีอะไรบ้างคะ
1: ในเราจัดกันในนามสมาคมนะครับเพราะว่าถ้าเรามองสภาพทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับมันต้องขอความช่วยเหลือทีนี้ทรัพยากรมันหลายอย่างนะครับโลกเราเนี่ยมันเกิดภาวะโลกร้อนบ้างธรรมชาติเปลี่ยนแปลงบ้างทรัพยากรสัตว์น้ำมันหายาก
0: ค่ะ
1: ก็เลยได้คิดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
0: ค่ะแล้ว
1: เป้าหมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคร
0: ูปแบบกิจกรรมที่จัดเนี่ยมีอะไรบ้างคะในวันนั้น
1: รูปแบบกิจกรรมวันนั้นเรามีการเสวนานะครับเรื่องเสวนาเรื่องอนาคตประมงไทยนะครับแล้วก็อนาคตกับสิ่งแวดล้อม
0: ค่ะ
1: มีผู้เข้าร่วมรายการก็หลายหน่วยงานนะครับม
0: ี
1: กรมประมงครับมีพช.มีสถานศึกษาแล้วก็มีมาเลยแม่โจ้แล้วก็มีท่องเที่ยวโดยชุมชนของพวกเราเข้าด้วย
0: มีเด็กๆเยาวชนอะไรอย่างนี้เข้าด้วยไหมคะ
1: มีเข้าร่วมประมาณ140ชีวิตครับ
0: โอ้มีน้องๆเยาวชน140กว่าชีวิตเลยนะคะในภาพบรรยายเห็นมีลักษณะเป็นถุงด้วยมีการปล่อยสัตว์น้ำลงทะเลด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตอนนี้เนี่ยที่เราคิดปล่อยก็คือปล่อยหอยจะหลับนะครับเพราะว่าหอยจะหลับหรือบ้านเราก็เรียกว่าหอยขาวไอ้ตัวนี้เป็นหอยเศรษฐกิจครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีนักท่องเที่ยวและก็หอยจะหลับตัวนี้ราคากิโลละประมาณ100บาทนะ
0: ค่ะ
1: มีตั้งแต่70บาทถึง100บาทซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของทะเลบ้านหน้าบ้านเรา
0: ค่ะ
1: เพราะแต่ก่อนเนี่ยเราได้เช้าๆเวลาน้ำเนี่ยเราจะไปหาหอยขาวเนี่ยเราจะได้วันละ4โล5โลนะครับแต่มาช่วงหลังเนี่ยหอยมันก็น้อยลงทำให้เศรษฐกิจของพวกเรามันก็ซบเซาเลยเราก็เลยหาวิธีศึกษากับมาเลยแม่โจ้ว่าเราจะปล่อยหอยจะหลับเขาก็สำหรับคุณโนเรามาครับ
0: ปล่อยไปเยอะไหมคะพี
1: ่ปล่อยไปประมาณ50,000ตัวนะครับ
0: 50,000ตัว50,000ตัวตรงนี้อัตราการรอดนะคะพี่ชายสูงไหมคะ
1: ผมว่าจากงานวิจัยจริงๆที่เรามองเพราะว่าตัวไซส์เขาโตแล้วนะครับก็ผมว่าคิดว่าน่าจะ90-100%
0: ค่ะอ๋ออัตราการรอดน่าจะ 100% ใช่ไหมคะระยะเวลาการโตล่ะคะคือจนกว่าเราจะไปเก็บเข้ามาได้นานไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานวิจัยจากชุมชนแต่ต้องปรึกษาอาจารย์จริงแต่ว่าคงไม่เกิน6เดือนนะครับ3เดือน4เดือน6เดือน6เดือน
0: พี่ชายคะที่ได้ร่วมทำงานกับประมงก็ดีหรือว่าแม่โจ้ก็ดีเนี่ยค่ะในแง่ของบ้านกลางอ่าวตรงนั้นเนี่ยสภาพของน้ำหรือว่าอาหารที่จะเป็นประโยชน์ให้สัตว์น้ำอะค่ะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปภาวะโลกร้อนและก็มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับมันก็มีบ้างนะแต่ที่ผ่านมาเราก็มาเจอวิกฤตแต่เรื่องแพลงก้อนบูมสีน้ำตาลนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โดนมันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแรงต้นสีเขียวที่เมื่อก่อนเนี่ยนานๆเราจะเจอสักครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันบ่อยขึ้นนะครับมันผิดปกติเราก็จำเป็นต้องทดแทนด้วยการปล่อยสัตว์น้ำนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็ปัจจัยจากภาวะโลกร้อนหรืออะไรต่างๆด้วยที่นอกเหนือการควบคุมของเราถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่แล้วอีกเรื่องสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่าณวันนี้เนี่ยสัตว์น้ำบ้านเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากเพราะว่าคนใช้ทรัพยากรเยอะ
0: ค่ะ
1: สัตว์น้ำมันก็โตไม่ค่อยทันต้องยอมรับนะครับเราจึงหาวิธีแบบต่อยไป
0: ค่ะแถวๆนั้นเนี่ยขยะในทะเลเยอะไหมคะหรือว่าขยะชายฝั่งเยอะไหมคะ
1: เรื่องขยะที่หน้าบ้านเราเนี่ยมันต้องเป็นช่วงมรสุมนะครับช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นลมบกซึ่งก็พัดจากทะเลออกหาฝั่งขยะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบริหารจัดการดูแลก็ถือว่าโอเคใช้ได้มีอบต.อะไรมาเก็บขยะทุกปี
0: ค่ะ
1: ทีนี้ขยะจากบนบกเนี่ยพวกเราก็ทำกันก็ค่อนข้างโอเคแ แต่พอเป็นช่วงมรสุมนะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราซึ่งเป็นลมทะเลหรือเป็นลมว่าวเนี่ยขยะทะเลเนี่ยมันจะเยอะมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าส่วนหนึ่งมันมาจากที่เรามาจากไหนนะครับตอนนั้นน่าเป็นห่วงนะครับเยอะมาก
0: ซึ่งในกิจกรรมที่ได้จัดการวันนั้นก็มีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายฝั่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ส่วนใหญ่ขยะที่เก็บครับพี่ชายมีการประเมินกันไหมคะว่าเป็นพวกซากอู

0: มากค่ะทีนี้ในฐานะค่ะในฐานะที่พี่ชายเป็นนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มนี้มีการรวมตัวกันมากน้อยแค่ไหนคะ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกลุ่มสมาคมประมงจังหวัดชุมพรมันมี7สมาคมนะครับเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเรียกร้องหรือต่อสู้ด้วยสิทธิของเขาแต่ว่าจังหวัดชุมพรเราเนี่ยมันไม่มีสมาคมประมงพื้นบ้านเราก็เลยได้จัดตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรโดยมีท่านกรรมการทั้งหมด6อำเภอตั้งแต่ละแมจนถึงปัตตานีทีนี้เนี่ยรูปแบบรูปแบบของการทำงานของพวกเราเนี่ยเราจะใช้คณะกรรมการทั้ง6อำเภอประชุมว่าเราจะทำสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ชุมชนได้รับประโยชน์เราก็จะทำส
0: ิ
1: ่งไหนที่ชุมชนเสียประโยชน์เราก็จะต่อสู้อุดมการณ์ของพวกเราก็ดูแลติดและก็สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับอุดมการณ์ของตัวสมาคมเรา
0: ค่ะมีการแบบร่วมลงนามสัตยาบันร่วมกันไหมคะว่าสิ่งที่พวกเราจะรักษาอาชีพหรือว่าความเป็นประมงพื้นบ้านเอาไว้ให้ลูกหลานอย่างยั่งยืนเนี่ยเรื่องอะไรเป็นสำคัญคะพี่ชาย
1: เรื่องการใช้การทำประมงด้วยเครื่องมือผิดกฎหมายเราได้คุยกันตกลงทำเอ็นบูอยู่กันว่าเรือประมงพื้นบ้านที่เป็นสมาชิกของพวกเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องจะไม่เป็นเครื่องมือที่ต้องห้ามจะต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำกลางทะเล
0: ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ตกลงกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะเพิ่มเติม
1: ประเด็นอื่นต้องขอยกให้คุณสมโชคนะครับบ้านไม้ใจกลองซึ่งเขารออยู่ในสายกับเรา อยู่ใกล้กัน
0: อ๋อได้ค่ะยินดีค่ะยินดีเลยค่ะพี่ชายขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่
0: ช
2: าย
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่สมโชคพันธุรัตน์นะคะประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปทิวเอาแค่ใบเดียวก่อนพี่โชคค่ะเมื่อกี้ค้างประเด็นด้วยกับพี่ชายที่บอกว่ามีการตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรยุ้ยก็เลยถามไปว่าในกลุ่มเนี่ยมีการทำสัตยาบันร่วมกันไหมกับเครือข่ายทั้ง6อำเภอว่าเราจะทำยังไงที่จะรักษาอาชีพประมงพื้นบ้านเอาไว้ให้อย่างยั่งยืนพี่ชายก็เลยตอบยุ้ยมาข้อนึงว่ามีการทำ MOU เรื่องเครื่องมือทำประมงต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วนอกจากนี้ล่ะคะพี่ชายก็เลยโยนมาให้พี่โชคว่าเดี๋ยวให้พี่โชคตอบ
2: จริงๆแล้วคือชาวประมงพื้นบ้านนะครับจริงๆเราทำเครื่องมือเนี่ยมันถูกกฎหมายกันอยู่แล้วนะครับด้วยตัวกฎหมายที่มาควบคุมในเขตพื้นที่ทะเลชายฝั่งก็ดีอะไรก็ดีณเวลานี้นะครับซึ่งตัวประมงพื้นบ้านเนี่ย99% ผมว่าทำเรื่องของเครื่องมือถูกกฎหมายนะครับแต่อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เราสมาคมเองเนี่ยนะครับกำลังเริ่มทำความเข้าใจให้กับแต่ละชุมชนภายใต้6อำเภอเนี่ยนะครับให้เข้าใจถึงวิกฤตหรือการลดน้อยลงของทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับซึ่งมันเป็นเหตุมาจากหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเราเลยมองถึงความสำคัญในเรื่องของการงานพื้นฟูหรืองานส่งเสริมหรือเป็นงานดูแลทรัพยากรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมองถึงอนาคตว่าเอ๊ะถ้าเหมือนที่ผู้ใหญ่ชายจัดกิจกรรมเรื่องปล่อยหอยเนี่ยทำไงให้หอยขาวเนี่ยมันมีกินยั่งยืนไปอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับจะเห็นว่าเราจะทำก็ตั้งแต่เรื่องของป่าชายเลนก็ดีทำกันเรื่องของขยะชายหาดทำในเรื่องของบ้านปลาก็ดีปะการังเทียมก็ดีนะครับคือตอนนี้คือเราพยายามใส่องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับในเครือข่ายภายใต้เครือข่ายพี่น้องเราทั้ง6อำเภอครับว่าถ้าเราไม่ดูแลทรัพยากรเรามีชีวิตแค่เป็นนักล่าหรือมองแค่ผลประโยชน์เพียงด้านเดียวเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตทรัพยากรเหล่านี้มันก็จะน้อยลงไปนะครับนั่นคือปัญหาที่เราเห็นณเวลานี
0: ้
2: ต่อไปในอนาคตเนี่ยเรามองกันไกลๆนะครับ10ปี20ปีเนี่ยลูกหลานเราหรือคนที่สืบทอดอาชีพชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาจะลำบากยิ่งกว่าเราก็ไปอีกนะครับอันนี้เรามองตรงนั้นกันนะครับ
0: ค่ะแล้วเหมือนจริงๆแล้วประเด็นการที่เราพยายามผลักดันในเรื่องของธนาคารปูแล้วก็ล่าสุดที่ละแมเขาประสบความสำเร็จก็คือเรื่องไข่หมึกไหมคะไข่หมึกที่เขาพีการเพาะพันธุ์กันตรงนี้นะคะพี่เท่ามองไงคะ
2: จริงๆเป็นเรื่องดีมากนะครับเหมือนธนาคารปูก็ดีธนาคารไข่หมึกก็ดีเนี่ยนะครับ ด้วยตัวยิ่งธนาคาร

0: ปูเนี่ยอาชีพปูเนี่ยของประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอาชีพหลักที่คุณหารายได้ได้ทุกวันนะครับได้ทุกเดือนได้ทั้งปีอันนี้คือเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักเลยสำหรับอาชีพประมงพื้นบ้านถ้าให้ชัดขึ้นก็คือหนึ่งถ้าเรามองเรื่องของปลาทูมันก็เป็นฤดูกาลเรื่องของปลาหมึกมันก็เป็นฤดูกาลสัตว์น้ำหลายชนิดที่เป็นฤดูกาลครับแต่ปูม้าเนี่ยปูม้าหรือหมึกหอมที่เขาทำเรื่องธนาคารหมึกเนี่ยครับมันมีทุกวันนะครับท่านสามารถจับได้ทุกวันมากน้อยไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าท่านออกไปทะเลแล้วไปเอาอวนไปวางไว้เอาตะข่ายไปวางไว้เนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยคุณไปเก็บเนี่ยคุณมีตังให้ลูกไปโรงเรียนแน่นอนคุณมีตังที่มาหมุนเวียนในครอบครัวแน่นอนนะครับอันนี้เราเลยมองเห็นว่าเฮ้ยมันเราเดินมาถูกทางแล้วล่ะที่จะให้องค์ความรู้เหล่านี้มันเกิดขึ้นในกลุ่มชุมชนย่อยๆเราการจัดการทรัพยากรอ่าวและบ้านควบคู่ไปกับการภายใต้วิถีประมงพื้นบ้านของพวกเรานะครับ
1: พี่โชคค่ะไอ้คำว่าประมงพื้นบ้านแล้วก็อาชีพที่ชาวบ้านก็ทำเพียงเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะยุ้ยมองดูแล้วว่าภาคีเครือข่ายของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอย่างที่พี่ชายแกพูดมาในช่วงต้นทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นล่ะคะเขามาร่วมทำความเข้าใจกับเราไหมอย่างเช่นเจ้าท่าก็ดีหรืออุทยานก็ดีตรงเนี้ยเราได้เชิญเขามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายไหมคะ
0: ตัวกิจกรรมเหล่านี้นะครับเราชวนทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับให้มาร่วมกับเราเพื่อรับรู้และรับทราบบางหน่วยงานก็มาหนุนเสริ
1: ม
0: อย่างเช่นประมงนะครับหรือทช.แล้วก็มหาลัยอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลาดกระบังก็ดีจะเป็นแม่โจ้ก็ดีเนี่ยนะครับก็เข้ามาหนุนเสริมทั้งท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยยิ่งอปท.เนี่ยนะครับหรืออบจ.ก็ดีนะครับก
1: ็
0: คือเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันตรงนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานเรามองว่าเรามองทุกมิติและมองทุกภาคส่วนที่เกิดกระบวนการรับรู้นะครับในเรื่องของประมงพื้นบ้านนะครับตรงนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เป็นหลักอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเรามองเรามีบทเรียนจากเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเพราะนั้นเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยคือมันทำคนเดียวไม่ได้ครับพี่ยุ้ยมันก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นความเป็นชุมชนหรือความเป็นเครือข่ายเนี่ยนะครับกระบวนการที่ให้รู้เท่ากันและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เนี่ยภายใต้ข้อตกลงหรือภายใต้ที่รับรู้ร่วมกันเนี่ยผมว่าอันนี้คือทางออกของทั้งเรื่องท่องเที่ยวก็ดีหรือทั้งประมงพื้นบ้านก็ดีครับ
1: ค่ะแสดงว่าภาคีเราเองเนี่ยต้องจับมือกันให้แน่นเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ณตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนที่ว่าทำให้พวกเรารู้สึกหนักใจในการประกอบอาชีพใช่ไหมคะพี
0: ่ก็หน่วยงานเนี่ยยังไม่มีนะครับ
1: ยังไม่มีนะ
0: ยังไม่มีเพราะว่าตัวพื้นบ้านเองเนี่ยก็ทำเครื่องมือแบบถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่ที่เรามีข้อกังวลนะครับข้อกังวลก็คือเรื่องของชุมชนพื้นบ้านที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการในการพื้นฟูหรือในการจัดการทรัพยากรอ่าวหน้าบ้านบางคนมองอีกมุมหนึ่งมองในเรื่องของไปห้ามบ้างละไปเอาอุทยานมาลงบ้างละอะไรต่อมีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆเรามองเรื่องฐานทุนทรัพยากรเป็นหลักเราจะพื้นฟูยังไงให้เรามีกินมีใช้ภายใต้วิถีภายใต้อาชีพภายใต้วิถีเดิมๆที่เรากำลังทำอยู่ณเวลานี้ให้มันยั่งยืนข้างหน้านั่นเองครับพี่ยุ้ย
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็อาจจะจำเป็นเนาะพี่โชคเนาะที่เราอาจจะต้องไปเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเราอ่ะเข้ามาร่วมเป็นภาคีกับเราด้วยพูดคุยปรึกษาหารือและทำความเข้าใจอย่างน้อยท่านก็จะได้รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราทำเพื่อที่จะรักษาแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็เรียกได้ว่าให้มันยั่งยืนถูกไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะลองอาจจะต้องลองถามหลายๆท่านว่าเราจะทำยังไงที่เราจะดึงอีกหลายๆหน่วยงานที่อาจจะยังเข้าใจเราน้อยอ่ะแล้วดึงเขามาเป็นภาคีก
0: ับ
1: ร่วมกับเรา
0: ใช่ครับ
1: มีโอกาสใช่ไหมคะ
0: ก็คุยกันอยู่นะครับก็อยากจะจริงๆแล้วคือพวกเราอยากจะทางสมาคมเนี่ยเคยจัดประชุมภาคีเครือข่ายไปประมาณสัก2รอบนะครับแต่ก็ยังไม่ครบแบบที่พี่ยุ้ยว่านั่นแหละครับก
1: ็
0: คือยังขาดบางองค์กรบางหน่วยงานบางชุมชนที่ภายใต้6อำเภอเนี่ยบางกลุ่มบางอะไรเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดคุยหรือเข้าใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีเพราะงั้นมันต้องใช้เวลาพอสมควรพี่ยุ้ยครับ
1: ค่ะค่ะในอนาคตล่ะคะมองว่าสมาคม จะขับเคลื่อนหรือว่าจะทำงานไปในทิศทางไหนคะ
0: สมาคมก็มองเรื่องของความยั่งยืนเป็นหลักนะครับแล้วก็ภายใต้วิถีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรื่องงานฟื้นฟูนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของปากท้องของพี่น้องเรานะครับก็พยายามที่จะทำเรื่องเหล่านี้นะครับภายใต้แผนของสมาคม
1: ค่ะค่ะอย่างนี้เรียกได้ว่าสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรนี่เป็นสาขาย่อยของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยเลยได้ไหมคะเนี่ย
0: จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราทำงานคู่กันนะครับคู่กันการทำงานคู่กันก็คือหนึ่งเรามองว่าสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งบางกลุ่มบางคนหรือบางกลุ่มบางอะไรเนี่ยคือแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ทำเรื่องท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยน
1: ะคร
0: ับภายใต้วิถีของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับเพราะนั้นเรามองว่าประมงพื้นบ้านเนี่ยก็คือเป็นปราชญ์คนหนึ่งหรือเป็นอาชีพหนึ่งที่มันขายภายใต้วิถีได้และที่สำคัญคือการท่องเที่ยวชุมชนมันเอาอาหารมาจากประมงพื้นบ้านครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าประมงพื้นบ้านหาปลาไม่ได้ท่องเที่ยวจะทำยังไงนะครับเรามองกันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นท่องเที่ยวก็จะเป็นแรงหนุนเสริมในเรื่องของตัวกิจกรรมชุมชนเหล่านี้อีกแรงหนึ่งนะครับที่เป็นพลังที่จะทำให้ชุมชนกลุ่มเหล่านี้นะครับของสมาคมประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ต่อยอดในเรื่องด้านท่องเที่ยวก็ดีต่อยอดในด้านของการจัดการทรัพยากรก็ดีนะครับอันนี้คือเราใช้เรื่องท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรของทั้ง6อำเภอที่ก็คือวิธีคิดครับ
1: ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ในภาพรวมของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยเป็นไงบ้างคะ
0: ตอนนี้สมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำโดยท่านพี่ดั่งนะครับท่านอัมพลธนิกุศลนะครับก็เราก็ตอนนี้คือมีประชุมไป 2-3 รอบแล้วน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็ขับเคลื่อนเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับแล้ววันที่6วันที่7เดือนหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีประชุมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีแผนการขับเคลื่อนแต่ด้วยภายใต้กรอบของสมาคมท่องเที่ยวประเทศไทยก็เหมือนกันครับเราไม่เคยทิ้งเรื่องความเป็นวิถีของชุมชนและก็เรื่องของงานอนุรักษ์ชุมชนนะครับตรงนี้เป็นหลักนะครับ
1: ค่ะนี่วันนี้พวกพี่ๆเดินทางไปร่วมกิจกรรมอะไรกันที่ไหนคะเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันดีครับพอดีเครือข่ายเราที่ชุมโคที่บ้านหินกอบมานะครับที่ช้างท่านก็รูปทะเลชาวประมงแต่ด้วยความที่เราไปส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับก็ท่านก็ลงเสาเอกครับเพื่อที่จะทำที่พักนะครับแล้วก็ทำเรื่องท่องเที่ยวเกาะไข่นะครับวันนี้เป็นวันดีครับก็เลยมาร่วมแสดงความดีใจกับท่าน
1: แสดงว่าวันนี
0: ้ค่ะที่ครับวันนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับ
1: แต่ว่าวันนี้พี่ๆเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนี่มารวมกันอยู่ที่นี่เกือบหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพี่ช้างพามากินหัวหมูที่นี
1: ่ครับโอ้ค่ะได้ค่ะพี่โชคมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าทางเครือข่ายของปทิวตอนนี้เตรียมที่จะมีงานอะไรอีกไหมคะ
0: อยากจะเพิ่มเติมก็คือหนึ่งอยากให้ช่วยสื่อออกไปนะครับว่าการทำการจัดการทรัพยากรอ่าวหน้าบ้านของพี่น้องชายฝั่งเราก็ดีหรือกลุ่มท่องเที่ยวก็ดีนะครับเราไม่ได้มองเรื่องของตัวกฎหมายที่จะมาครอบเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราพยายามทำเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะช่วยให้กับพี่น้องเราได้ทำมาหากินได้นะครับแล้วก็มีทรัพยากรคงอยู่นะครับอันนี้คือเป็นหัวใจหลักนะครับบางทีข้อกฎหมายมันก็อาจจะมาทับซ้อนโดยที่เราอย่างเช่นอุทยานอย่างเงี้ยครับพวกเราถามว่าพวกเราอยากได้อุทยานไหมพวกเราไม่อยากได้ครับแต่ว่าพื้นที่ไหนที่เป็นอุทยานเราก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรก็กฎหมายมันมีอยู่แล้วเราก็ต้องรักษากฎหมายนั้นด้วยนะครับแต่ว่าพื้นที่ไหนที่ยังไม่ประกาศอุทยานเนี่ยพวกเราทุกคนก็ไม่อยากให้มันประกาศนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วให้ทุกคนเข้าใจว่าท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้มันพวกเราหากินไม่ได้เพราะทุกคนก็อยู่ภายใต้วิถีที่จะต้องหากินเดิมๆนะครับเรื่องท่องเที่ยวมันก็คือแค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาสร้างรายได้กับคนเรื่องของประมงชายฝั่งแค่นั้นเองนะครับ
1: ค่ะก็ในเมื่อวิถีชีวิตเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องประกอบอาชีพในแนวทางของเราเพื่อที่จะให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ถูกไหมครับพี่
0: ใช่ครับยิ่งตอนนี้มันจะมีกระแสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องของพื้นที่ OECM ก็ดีอะไรก็ดีที่บางคนเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะสื่อไปเรื่องของอุทยานหรือเปล่ามันจะสื่อไปเรื่องของเอากฎหมายมาบังคับ พวกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วต้องบอกได้เลยว่าเราคือชุมชนชายฝั่งที่จะต้องหากินเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายหรือองค์กรอะไรที่มันจะมาไม่ให้เราเกิดความทำมาหากินลำบากเนี่ยผมว่าไอ้พวกนี้เราไม่เอาแน่นอนนะครับอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องชายฝั่งอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับทรัพยากรชายฝั่งพวกผมทำแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะครับ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดว่าดูตามหลักการบริหารเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าต้องอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลนะคะและประชาชนจะต้องเป็นแบบประโยชน์ต้องเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่
0: ใช่ครับใช่อันนี้เราทางสมาคมเรายึดเรื่องนี้เป็นหลักเพราะว่ามิฉะนั้นสมาคมจะทำงานภายใต้6อำเภอภายใต้กรอบตรงนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้น6อำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยมีพี่น้องใจฝังร่วมแต่ละพื้นที่ไม่ต่ำจากเป็น 4-500 ลำสี่เป็นพันลำแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้คือการทำงานเนี่ยต้องบอกพี่ทางที่ยุ้ยเลยว่าเราทำงานเราต้องวิเคราะห์กันพอสมควรครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยที่สมาคมเป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับเราก็คุยกันพอสมควรเพราะเรื่องที่มันจะทำให้ชาวบ้านเสียผลประโยชน์ที่มันทำให้ชาวบ้านลำบากเนี่ยนะครับหรืออะไรที่มันขัดต่อวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยทางสมาคมไม่ยอมแน่นอนครับแต่อีกมุมกลับถ้ามันมีสิ่งไหนที่ทางสมาคมคุยกันแล้วเนี่ยว่ามันดีมันเกิดผลและมันเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องชายฝั่งทางสมาคมทำแน่นอนครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคือเราเชื่อมั่นในทีมงานแน่นอนเพราะเราเห็นกันมานานแล้วเราทำกันมานานแล้วด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ทั้ง6อำเภอเนี่ยทุกท่านที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการสมาคมหรือว่าเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยทุกท่านมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า20ปีหรือชั่วชีวิตด้วยซ้ำไปเหมือนผมเนี่ยผมทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ทำประมงมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับมาถึงรุ่นผมเนี่ยก็ยังทำประมงแต่เรามองเรื่องท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือเราแค่เอาเรื่องท่องเที่ยวไปเสริมในเรื่องของวิถีชาวประมงแค่นั้นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะเอาละพี่โชคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีเวลาเหลืออีก2นาทีค่ะ
0: ครับก็นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก
1: ็
0: เรื่องท่องเที่ยวชุมชนก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนทั้ง8อำเภอนะครับท่านที่รับฟังอยู่ในรายการนะครับก็หลักๆเลยนะครับเรามีอบจ.นะครับท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนท่านประสานพี่ยุ้ยท่านประสานอบจ.ได้เลยครับเชื่อเหลือเกินว่าพี่ยุ้ยต้องบอกได้แน่ว่าอำเภอนี้ท่านต้องไปประสานใครอำเภอนี้ท่านต้องไปประสานใครแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนนะครับตรงนี้ยกปรบมือให้กับอบจ.เลยน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ถ้าปะทิวโทรหาผมได้เลยครับผมประสานให้ท่านทั้งหมดทั้งอำเภอปะทิวนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณค่ะพี่สมโชคพันธุรัตน์นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพ
0: ี่
1: สมโชคพันธุรัตน์นะคะท่านเป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปะทิวค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็สัมภาษณ์พี่ชายไปนะคะท่านก็เป็นพี่ท่านวิสูตรบุญนาคค่ะนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรเดิมทีเดียวเนี่ยก็เป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอหลังสวนนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ชายบอกขออนุญาตเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็พี่ชายจะขออนุญาตดูแลในส่วนของสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรก็ดีใจนะคะที่เครือข่ายของเราเนี่ยเรียกได้ว่ารวมตัวกันได้เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นการรวมตัวในส่วนของภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว8อำเภอแล้วนะคะอย่างที่พี่โชคพูดเมื่อกี้เราก็มีทั้งหมด231ชุมชนด้วยกันนะคะในส่วนของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน8อำเภอของเราที่พวกเราได้ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้อมูลแล้วก็ดึงเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายนะคะในส่วนของประมงอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก6กลุ่มด้วยกันนะคะทั้ง6อำเภอที่ติดทะเลนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรดีๆก็อย่าลืมนำเสนอบอกผ่านกันมาได้นะคะพวกเราเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นของจริงค่ะไม่ใช่ของปลอมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เวลาของอบจ.พบประชาชนค่ะกับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะพร้อมทั้งคุณอำนาจจันทร์ประนดลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมีอะไรดีๆอย่าลืมแจ้งเข้ามาได้นะคะข้างใต้ของเม้นทางเพจที่ไลฟ์สดอยู่ก็ได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรแต่ยังคงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยังตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องนอกจากนี้ปภ.ยังเตือนระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง326มิลลิเมตรเบื้องต้นอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า320ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังติดค้างอยู่บางจุดพร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูคู่ขนานกันไป
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในบางจุดพร้อมกันนี้ได้มีการเริ่มแผนฟื้นฟูขนานกันไปในพื้นที่2จุดหลักได้แก่ตำบลปัวและตำบลทุ่งช้างเพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว
4: ล่าสุดครับก็เริ่มคงที่นะครับตอนนี้มวลน้ำก็จะเข้าไปที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่เขื่อนเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวอาหารนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะติดอยู่ในบางจุดนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ขนานกันไปนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องฟื้นฟูนะครับก็เริ่มดำเนินการนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่ฟื้นฟูนะครับ2จุดเนี้ยนะครับก็เริ่มมีแต่ละทีมเข้าไปนะครับทั้งทางทหารทั้งทางท้องถิ่นนะครับทั้งทางกลุ่มชนประธานนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็เรียกได้ว่าคลายแล้วครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่เมืองถือว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านเขตเมืองแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญทั้งฝั่งอำเภอเมืองผ่านจุดวิกฤตสูงสุดเรียบร้อยแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในฝั่งเขตเมืองเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรช่วยรองรับไว้ส่วนฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งเมืองน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตำบลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงเนื่องจากมวลน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างทางจังหวัดได้กำชับให้อำเภอและอบต.ในพื้นที่เร่งจัดทำครัวประกอบอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซอกซอยต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับจุดรับน้ำต่อไปคืออำเภอเวียงสาซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านดอนชัยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงสาภายใน6ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทางอำเภอได้จัดเตรียมเสบียงอาหารและแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วและจะเร่งเข้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดจากปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปัวได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านมีประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วโดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
6: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยสะสมถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อุทกภัยมีอุทกภัยเกิดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอำเภอปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับก็คุมพื้นที่ไป60หมู่บ้านแต่ความเสียหายนี่ประมาณ 8,000 ครัวเรือนท่านนายกท่านดีท่านก็ท่านสั่งการท่านก็มีความห่วงใยว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีความร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดอยู่ขนาดนี้นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐอย่างการต้มที
5: รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกำชับถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอพยพและขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟคนิวส์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมกู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของมวลน้ำก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาซึ่งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวเพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งตั้งวอลลุ่มพร้อมสั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนติดตามสถานการณ์ทุกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยากจนพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับผลกระทบต่อเนื่องนอกจากนี้ให้ทุกกรมในสังกัดเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินสงเคราะห์และสิทธิสวัสดิการตามระเบียบพร้อมสำรวจความเสียหายของครอบครัวเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคา
8: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียงสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงกระทบบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิด ดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาจากตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
9: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้นาน12เดือนพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 200,000 บาทเพื่อฟื้นฟูกิจการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
10: นายพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยธนาคารจึงได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสำหรับสินเชื่อแบบมีระยะเวลาพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและสินเชื่อแฟกเตอริงออกไปสูงสุด180วันและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงโดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันและได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายธนาคารยังเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินสูงสุด30ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจระยะยาวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตามความสมัครใจผ่านสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาอนามัยพิทักษ์สถานีกาชาดเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 045-3-04637-0
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือ ในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนอกจากนี้การเยือนยังเป็นโอกาสสำคัญในวาระ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์จัดโดย BOI ช่วงค่ำเวลา 18:45 นตามเวลาท้องถิ่นในวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์
1: การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
3: ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดการประชุมบอร์ดกสทช.โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบหลังกรรมการกสทช3คนได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิวรงรองรามสูตรนายสุภัสสุภัชลาสายไม่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนได้ให้เหตุผลว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนรองศาสตราจารย์สมภพปุริวิกไกรพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนนายต่อพงศ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งภายหลังปิดการประชุมแล้วศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับขึ้นห้องทำงานทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ไม่สามารถจัดการประชุมได้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6โดยสำนักงานกสทช.ได้นัดหมายการประชุมครั้งหน้าวันที่2กันยายนนี้คณิษฐาลือศาสตร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
13: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงกลไกของรัฐโดยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไม่รอให้เกิดการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจไม่กล้าฟ้องร้องผู้ค้าทางกขค.จึงนำเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิด
14: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีจะมี3ล้านกว่ารายมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆSME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
13: รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าวได้ว่าสำนักงานกขค.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคพร ้อมยืนยันว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้ามุ่งสร้างเวทีการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นทุนไทยหรือทุนต่างชาติเพื่อคุ้มครอง SME ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ำ
15: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาหน้าสวนลูกละ3บาทถึง5บาทและราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมกิโลกรัมละ9บาทซึ่งเกิดจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดซึ่งสถานการณ์ราคามะพร้าวปี2569ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวณภสวรรค์มีลิสวทเพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
16: นายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยแยกเบื้องต้นเป็นพื้นที่อาปอจำนวน100ลำท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีนาจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่ภาคใต้เชื่อมชุมพรหาดใหญ่สุไหงโกลกยกระดับการเดินทางและเศรษฐกิจชายแดนใต
13: ้นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ว่าการพัฒนารถไฟทางคู่เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักด้านการเดินทางและโลจิสติกส์ของพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคใต้ปัจจุบันการรถไฟได้พัฒนารถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครถึงชุมพรและเปิดเดินรถช่วงดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี2567ส่งผลให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการตรงต่อเวลาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายทางรถไฟช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาแล้วระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2519โดยมีแผนดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2570เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับมาเลเซียจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดพิธีเปิดอาคาร9และศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service มุ่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปช.อย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าการเปิดศูนย์บริการถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนปปช.สู่การเป็นองค์กรทันสมัยมุ่งปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยรวดเร็วและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทบาทลงโทษเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์การฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่าแม้จะมีคำสั่งลดขนาดและระยะเวลาในการซ้อมรบร่วมดังกล่าวแต่การฝึกซ้อมรบยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนืออย่างจงแจ้งพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือไม่มีความสนใจต่อการเคลื่อนไหวนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำสหรัฐจะยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามแต่สหรัฐยังคงปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่ามาตรการรักษาอธิปไตยของเกาหลีเหนือเพื่อยับยั้งกองกำลังที่คุกคามความมั่นคงของชาติถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยงบประมาณจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้สำหรับค่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามส่วนอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้ปรับปรุงยานเกราะของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกองกำลังดังกล่าวทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวถือเป็นการใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของสหรัฐสำหรับกองกำลังสันติภาพและถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันแผนงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงคัดค้านเงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของแผนการดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองทองคำผิดกฎหมายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองบาบูอาทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางใกล้กับชายแดนแคเมรูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัยการประจำเมืองบาบูอูนระบุว่าสันนิษฐานว่าเหตุดินถล่มเกิดจากการพังทลายของอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในเหมืองแห่งนี้ระหว่างที่คนงานเหมืองหลายร้อยคนกำลังทำงานอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่เหมืองถล่มและตรวจสอบว่า ใครเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดินถล่มทับเหมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมโครงสร้างเหมืองที่เหมาะสมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมเนกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่2เกมแรกเอาชนะอินโดนีเซีย B และจอร์แดนมาทำให้มี6คะแนนเต็มลงสนามพบกับสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่มีอยู่3แต้มจาก2นัดแรกที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มพร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแบบไม่เสียประตูธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ารายการนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยคือการเป็นแชมป์และเห็นพัฒนาการของทุกคนในทีมเพราะต้องการให้โอกาสทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมองว่าจะเป็นเกมคุณภาพอย่างแน่นอนและจะทำให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิง4การดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา 15:00 น.ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอลไป2-0เกม21-17และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ชนะลักย่าเซนจากอินเดียมาได้2-1เกมประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2013พบกับอิชิกะเจสวานมืออันดับ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยเกมแรกรัชนกโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปได้21-13แต่ในเกมที่2ขณะที่ตามหลัง7-11รัชนกมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และตัดสินใจรีไทร์ยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลก2026ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ไป2-0เกม21-13และ21-13ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบศึกหนักกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนด้านเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับเมียบริดเฟดจากเดนมาร์กไป1-2เกม19-21 21-11 และ20-22ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2การแข่งขันเทควันโด President Cup 2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานวันแรกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรการภูเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกเอาชนะสุลตานมาลีฮาจากปากีสถาน2-0ยกรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2-1ยกและรอบรองชนะเลิศชนะบัวฮานูวานูเรจากคาซัคสถาน2-1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับลีซีวูจากเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดาย1-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายกฤตยศพร้อมปัจจุเดินหน้าทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยรอบแรกชนะมูฮัมหมัดอาดิลจากป

0: ทางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพรามมินิสเตอร์ยุทธครับซึ่งปีนี้จัดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวม6รุ่นการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านกีฬาแก่เยาวชนโดยเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลและอาจขยายไปยังกีฬาอื่นในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: สิ่งที่สำคัญอย่างที่ทางสมาคมได้เสนอมาคือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในทุกปีต่อไปนี้แล้วก็ขยายรุ่นขยายประเภทกีฬาแต่เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติครม.ว่าให้การขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดโดยจะคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมออสตาของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Facebook FA Thailand ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจบอันดับที่7ในการแข่งขัน FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีนายธนกฤตอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าแม้จะตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ด้วยสภาพร่างกายสภาพแวดล้อมการพักผ่อนต่างๆทำให้เกิดอุปสรรคต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาแต่ทุกคนก็มีสปิริตและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับที่7กลับมาฝากคนไทยได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้ว
3: สามารถชนะทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโปแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้นะครับเป็นที่1ในสาย4มานะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรวมถึงแมตช์สุดท้ายที่เราสามารถเอาชนะโครเอเชียได้นะครับทำให้เราคว้าถึงอันดับที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับ
2: ด้านจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถคว้าอันดับที่7มาครองได้สำหรับเกมที่พบกับโปแลนด์ช่วงต้นเกมมีความกังวลมากแต่ทุกคนร่วมมือและสามัคคีกันทำให้ช่วงท้ายเกมทำผลงานออกมาได้ดีประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ช่วยทำให้สภาพจิตใจของทุกคนในทีมแข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมภาณิชย์คัดนาครายงาน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ให้มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานจระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุ ผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1

0: เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารทบทวนใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับเทวบานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:52 นาทีต่ำกว่าระดับเทวบานกลาง50เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 อีก2ใบเสร็จนับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ ops.moac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพท่านผู้ฟังคะชานมไข่มุกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์จากเม็ดไข่มุกที่เหนียวนุ่มทำให้กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนแม้ชานมไข่มุกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแต่หากบริโภคบ่อยหรือในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะ ชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันในช่วงทศวรรษ1980โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำชานมหรือชาผลไม้และไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมอื่นๆก่อนนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆให้มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชานมไข่มุกได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ๆเช่นชานมช็อกโกแลตชานมกล้วยหรือชานมข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเช่นวิปครีมนมข้นหวานผงโกโก้ไข่มุกหลากสีเพิ่มความน่ารับประทานและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงานประมาณ240ถึง360กิโลแคลอรี่และยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยค่ะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับชานมไข่มุกได้พร้อมกับดูแลสุขภาพไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ได้รับพลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูงโดยชานมไข่มุกเพียง1แก้วอาจมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันหากบริโภคเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานได้และการที่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากชานมไข่มุกอย่างต่อเนื่องยังอาจนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งชานมไข่มุกบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีในปริมาณสูงหากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากรับประทานอย่างเหมาะสมโดยควรเลือกแก้วขนาดเล็กและดื่มในปริมาณพอเหมาะเพราะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงไม่ใช่อาหารมื้อหลักควรเลือกระดับความหวานให้น้อยที่สุดหรือไม่เติมน้ำตาลเลยจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายรับในแต่ละวันได้ค่ะสำหรับวันที่ดื่มชานมไข่มุกเราควรลดการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพเรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพย์พยุงจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี

0: ลูกป่าได้แล้วนี่
1: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เอ้อ
0: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่อีฟัง
2: ตะลันข่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตะลันอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14 นาฬิกานะครับกับพี่หนุ่มอารามอุไรคุณนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็หาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับจะรักเธอจนสิ้นใจนะครับบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับจากพี่หมูนะครับเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็เป็นสายแรกนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับกับบทเพลงเพราะๆนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็วัน2วันนี้ก็อาจจะท่านผู้ฟังที่โทรมาก็อาจจะไม่ได้ขอเพลงกับพี่นุ่มนะครับเพราะว่ายังมีอาการของโรคโควิด -19 อยู่นะครับท่านผู้ฟังครับอาการลองโควิดก็ยังคงอยู่นะครับอาการปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอาการปวดหัวด้วยนะครับแต่วันนี้ก็มารับสายท่านผู้ฟังได้นะครับมาสามารถที่จะมาส่งกำลังใจด้วยท่านผู้ฟังครับทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับสอบถามอาการของเรื่องโรคโควิด -19 นะครับที่ไปติดมานะครับท่านผู้ฟังใครจะไม่นึกนะครับว่าติดโควิด -19 นะครับยังหายยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตามด้วยอาการลองโควิดด้วยนะครับพูดมากไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังพูดแล้วมีอาการเหนื่อยนะครับแล้วก็ยังมีอาการคัดจมูกอีกนะครับท่านผู้ฟังกับเรื่องโรคโควิด -19 นะครับท่านผู้ฟังนอกจากไปไหนนะครับออกนอกตามสถานที่นะครับช่วงนี้ก็ต้องใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยนะครับไปที่มีผู้คนแออัดผู้คนเยอะๆนะครับก็อย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับแล้วก็ไปออกกลับเข้ามาในบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเสื้อผ้านะครับก็ควรที่จะรีบแล้วก็ถอดเอาไปซักทันทีนะครับก็จะดีกว่าดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังในส่วนของห้องส่งเรานะครับหลังจากที่พี่หนุ่มป่วยเป็นโควิดนะครับก็เริ่มมีมาตรการต่างๆครับเริ่มมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งเอาไว้นะครับในห้องส่งของควบคุมเครื่องเสียงครับมีสเปรย์แอลกอฮอล์เอาไว้ฉีดด้วยนะครับเผื่อมีบุคคลจากภายนอกนะครับเข้ามาจัดรายการนะครับจะได้ฉีดฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคนะครับเพราะว่าห้องส่งนะครับเป็นสถานที่ที่ปิดมิดชิดเลยนะครับท่านผู้ฟังอากาศนี่แทบจะไม่ค่อยจะไหลเวียนเท่าไหร่นะครับเราอยู่กับเครื่องส่งอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งต้องอาศัยความเย็นนะครับเครื่องปรับอากาศนี่เปิดกันตลอดตั้งแต่เปิดสถานีนะครับจนปิดสถานีนะครับเครื่องปรับอากาศในห้องส่งห้องควบคุมนะครับก็เปิดกันตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับเกิดความเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าความร้อนเพิ่มมากขึ้นไม่มีความเย็นเข้ามาช่วยในการเจริญเลี้ยงนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่เปราะบางครับท่านฟังถ้าเกิดว่ามีอุณหภูมิสูงมากกว่าจะเสียหายได้นะครับเราก็ต้องเปิดห้องกันนะครับแล้วก็บุกกันไปด้วยแผ่นอะคูสติกนะครับที่กันเสียงด้วยนะครับกันเสียงสะท้อนนะครับก็ทำให้ห้องนี้อาจจะทึบแล้วก็อึมครึมนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นมาตรการที่จะช่วยเรื่องของการที่จะไม่ให้มีเชื้อโรคต่างๆแพร่กระจายเข้ามานะครับก็ต้องหาทางป้องกันนะครับถ้าเกิดว่าห้องกลายเป็นที่แพร่เชื้อนะครับเพราะหลายคนก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็จะมีเวรนะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดรายการหรือว่าฝ่ายช่างเทคนิคนะครับที่เข้ามาใช้ห้องออกอากาศนะครับดังนั้นเรื่องของสุขอนามัยก็มีการเตรียมพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้นะครับทุกคนนะครับปราศจากเชื้อโรคปัจจัยจากเชื้อโควิดนะครับหรือว่าเชื้อต่างๆนะครับโดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นแนวทางของสุขอนามัยนะครับที่นำมาใช้นะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับแนวโน้มนะครับของฝนนะครับวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ร่องมรสุมนะครับกำลังพาดผ่านนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักนะครับที่ตกไปแล้วนะครับก็ที่จังหวัดน่านนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนภัยกันไปแล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดน่านอยู่ในอำเภอปัวนะครับท่วมหนักเลยทีเดียวนะครับการแจ้งเตือนภัยก็มีทั้งใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่แจ้งเตือนภัยกันตั้งแต่เช้าหรือว่าในส่วนของเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เห็นมีการใช้นะครับรถดับเพลิงนะครับที่เป็นติดลำโพงกระจายเสียงนะครับออกประกาศเตือนนะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กันช่วงกลางดึกเลยทีเดียวนะครับให้ดำเนินการ
อพยพนะครับไทยใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ทำการอพยพนะครับแล้วก็เตรียมไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพหรือข้าวปลาอาหารแห้งเทียนไขนะครับก็เตรียมพร้อมกันเอาไว้ให้พอเพียงนะครับสำหรับใช้เป็นเวลา3วันด้วยกันนะครับนี่เป็นการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัวนะครับก็ใช้มาตรการอย่างเต็มที่เลยนะครับแจ้งเตือนกันก่อนนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลนะครับเพื่อจะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับจากพื้นที่ที่น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับปริมาณฝนเยอะทีเดียวนะครับในรอบ12ชั่วโมงนี่300มิลลิเมตรนะครับนี่เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็คาดการแต่ละช่วงฝนปริมาณเฉลี่ยแต่ละชั่วโมงนี่ก็100มิลลิเมตรนะครับก็ปริมาณน้ำที่ตกลงมาเยอะทีเดียวนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนวฝนนะครับตกหนักนะครับขยับมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนภัยนะครับฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับเป็นฉบับที่10นะครับวันที่20สิงหาคมนะครับประเทศไทยยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจุดที่ต้องจับตานะครับก็คือพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพราะเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับขยับจากภาคเหนือตอนบนนะครับมาเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนตกหนักมากเช่นกันนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่แล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะครับยังมีฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจุดเสี่ยงฝนตกหนักมากครับอยู่ที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็อยู่ที่ภาคกลางอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับสาเหตุนะครับก็จากร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังค่อนข้างแรงนะครับนี่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ทางฝั่งอันดามันนะครับก็อยู่ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับนี่แรงด้วยนะครับก็ไปเสริมกับมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับก็ต้องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็น้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเชิงเขานะครับใกล้ลำน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับในส่วนพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เกิดฝนตกหนักมากนะครับในวันนี้นะครับท่านที่จะเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ต้องตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศกันให้ดีด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ก็ในส่วนของทะเลอันดามันนะครับตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแล้วก็เรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็ควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับนี่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่อยู่ฝั่งอันดามันตอนบนนะครับก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับทางฝั่งอันดามันนะครับใครจะไปเที่ยวฝั่งอันดามันนะครับก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับช่วงนี้งดออกจากฝั่งครับเรือหัวโทงนะครับท่านผู้ฟังครับที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเที่ยวบินนะครับในจังหวัดน่านนะครับCAAT หรือว่า CAT นะครับก็แจ้งเที่ยวบินนะครับในส่วนของจังหวัดน่านนะครับยังให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับเผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่นะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า CAT นะครับ CAAT นะครับแจ้งสถานการณ์การเดินทางอากาศในจังหวัดน่านนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานน่านนครนะครับยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็เที่ยวบินนะครับยังสามารถให้บริการตามตารางบินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานนะครับมีข้อจำกัดในบางพื้นที่นะครับก็อาจส่งผลให้ผู้โดยสารอาจต้องใช้เวลาเดินทางมาทางท่าอากาศยานมากกว่าปกตินะครับ
ทางแคสนะครับจึงแนะนำผู้โดยสารนะครับที่มีกำหนดเดินทางเข้าออกจังหวัดน่านนะครับตรวจสอบเส้นทางก็สภาพจราจรก่อนออกเดินทางนะครับพร้อมเผื่อเวลาในการเดินทางมาอย่างท่าอากาศยานให้มากขึ้นนะครับรวมถึงตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับและอาจจะส่งผลต่อการเดินทางภาคพื้นดินหรือปรากฏการณ์หรือการปฏิบัติการบินในภายหลังนะครับทั้งนี้สภาพอากาศก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินนะครับโดยเฉพาะฝนตกหนักพายุฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ทัศนวิสัยต่ำนะครับซึ่งอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกเที่ยวบินได้นะครับทางแคสนะครับหรือว่า CAAT นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจึงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับโดยให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารและก็การปฏิบัติการบินเป็นลำดับแรกนะครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้โดยสารทราบถึงสิทธิ์ในการดูแลตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนนะครับฉบับที่101นะครับว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารในเที่ยวบินแบบประจำภายในประเทศและก็ระหว่างประเทศนะครับซึ่งกำหนดหน้าที่ของสายการบินในการดูแลผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้านะครับหรือว่ายกเลิกเที่ยวบินหรือปฏิเสธการรับขนทั้งในด้านการแจ้งข้อมูลและก็การอำนวยความสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสิทธิและก็การชดเชยในแต่ละกรณีจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและก็เงื่อนไขตามข้อบังคับนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับขอให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดน่านนะครับให้เผื่อเวลาในการเดินทางมาดังท่าอากาศยานแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางภาคพื้นดินแล้วก็ติดตามสถานะเที่ยวบินนะครับจากสายการบินก่อนออกเดินทางนะครับเพื่อให้สามารถวางแผนแล้วก็ปรับการเดินทางได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงกรณีที่มีสายการบินนะครับอาจมีมาตรการช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่าอากาศยานจังหวัดน่านนะครับไทยที่จะเดินทางไปจังหวัดน่านนะครับก็ต้องตรวจสอบเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าน้ำยังท่วมกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศนะครับที่ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับของประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแต่ในส่วนของภาคใต้นี่ยังไม่ถึงฤดูฝนนะครับก็มีแค่ลมมรสุมที่พัดผ่านกันอยู่ในทางฝั่งอันดามันนะครับคืนนี้ก็ช่วงนี้ก็คลื่นก็อาจจะแรงนิดแรงนะครับท่านผู้ฟังครับเรือเล็กนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับท่านผู้ฟังที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเรื่องของไทย AI Passport นะครับหลายคนนี่เมื่อวานนี้ก็ได้ลงทะเบียนกันไปแล้วนะครับลงทะเบียนล่วงหน้านะครับซึ่งจริงๆก็จะสามารถที่จะใช้งานจริงนะครับในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับสำหรับไทย Passport นะครับใครอยากใช้โปรแกรม AI นะครับที่มีความเชี่ยวชาญระดับโปรนะครับปกตินี่ใช้งานกันก็ต้องเสียตังค์กันเองกันรู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็น Gemini หรือว่าChat GPT นะครับนี่ปกตินี่ก็ต้องใครอยากจะใช้งานก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานได้คล่องมากขึ้นนะครับเวอร์ชันฟรีก็มีนะครับหลายคนใช้เวอร์ชันฟรีแต่อาจจะได้ฟิวเจอร์ที่ไม่หลากหลายนะครับใครที่อยากจะได้ฟิวเจอร์ที่มากขึ้นนะครับก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าเรื่องของ Thai AI Passport นะครับเมื่อวานนี้เปิดให้ท่านได้ลงทะเบียนนะครับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลองไปดูนะครับก็แต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับAI Thai Passport นะครับข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็อาจจะรั่วไหลไปยังต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นการประมวลจาก AI นะครับอยู่ในต่างประเทศนะครับดังนั้นอาจจะมีข้อมูลบางส่วนนะครับที่อาจจะหลุดไปยังต่างประเทศหรือว่าอาจจะใช้พร้อมนะครับที่เราเขียนนะครับไปฝึกนะครับให้สามารถที่จะทำงานได้นะครับนี่ก็เป็นข้อที่ควรระวังนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับใครไม่อยากจะให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลหรือว่ากลัวเรื่องของ PDPA นะครับก็ต้องตัดสินใจกันให้ดีๆนะครับในการที่จะสมัครใช้ของไทย AI Passport นะครับแต่ว่าใครอยากจะลองใช้ก็ลองดูนะครับมีคอร์สอบรมให้เรียนด้วยนะครับซึ่งการสมัครไทย AI Passport นะครับก็จะได้สิทธิ์นะครับใช้งาน AI นะครับระดับโปรหรือว่าระดับพรีเมียมนะครับสิทธิประโยชน์หลักของไทย AI Passport นะครับคือการเปิดโอกาสนะครับให้คนไทยนะครับเข้าถึง Generative AI นะครับระดับโป
โปรหรือว่าระดับพรีเมียมนะครับจากหลากหลายค่ายนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับภายใต้เงื่อนไขของโครงการนะครับสำหรับคนที่อยากจะทดลองใช้ AI ในระดับสูงนะครับเพื่อช่วยในการเรียนการทำงานสร้างสรรค์คอนเทนต์หรือการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับโดยไม่จำเป็นต้องสมัครบริการ AI แยกหลายแพลตฟอร์มนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับที่จะได้สิทธิ์นะครับสำหรับไทย AI Passพอร์ตนะครับนอกจากจะได้ใช้ AI หลายค่ายนะครับผ่าน AI Passport แล้วนะครับเป็นอีกจุดเด่นนะครับของ AI Passport ก็คือการรวมเครื่องมือ AI นะครับจาก14ผู้ให้บริการแล้วก็30โมเดลด้วยนะครับไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้นะครับโดยข้อมูลจำนวนโมเดลนะครับเป็นข้อมูลณวันที่19สิงหาคม2569นะครับดังนั้นคนที่ยังไม่แน่ใจว่า AI แต่ละตัวเหมาะกับงานแบบไหนก็สามารถทดลองแล้วก็เปรียบเทียบเครื่องมือภายในแพลตฟอร์มได้นะครับนอกจากนี้ครับมีการได้เรียนรู้ AI นะครับผ่านระบบ e-learning นะครับมีการให้สิทธิ์ AI นะครับแต่มีระบบ e-learning ด้วยนะครับให้สิทธิ์ในการเรียน e-learning นะครับสำหรับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะด้าน AI อย่างเป็นระบบนะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการด้วยนะครับสำหรับไทย AI Passport นะครับก็มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำความเข้าใจ AI นะครับไปจนถึงการนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนแล้วก็การทำงานนะครับนี่ก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐาน AI นะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องของ AI นะครับนี่เข้าไปเรียนกันได้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียน AI นะครับก็เป็นเรื่องของไทย AI Passport นะครับก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ Generative AI ได้อย่างโปร่งใสและปลอดภัยนะครับเพราะให้ความสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยนะครับก็ลองกันดูนะครับใครอยากจะใช้ AI นะครับเป็นฟรีเป็นเวลา1ปีนะครับให้กับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับ15ปีขึ้นไปนะครับ5ล้านสิทธิ์นะครับลงทะเบียนกันได้นะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าแอปทางรัฐนะครับง่ายมากเลยนะครับเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันก็เริ่มจะให้เปิดใช้วันที่31สิงหาคมนี้นะครับกับข้อมูลที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับรักเธอจนเซอร์นะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นบทเพลงของคุณลุงเพชรแหลมสิงห์นะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอฟังเพลงโสภาใจดำนะครับของเสกสรรผู้กันทองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตะลันอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาให้กำลังใจนะครับพี่ยศกาญจนดิษฐ์นะครับบอกว่าตอนนี้ลมแรงมากนะครับที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฝากส่งกำลังใจให้กับพี่ยศด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ยังไม่เข้าหน้าฝนนะครับแต่เรามีมรสุมอยู่ที่ทางฝั่งอันดามันนะครับอย่างไรก็คลื่นก็ยังแรงกันอยู่นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเหนือด้วยนะครับที่ช่วงนี้หลายพื้นที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะครับหลายพื้นที่เลยกันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องของน้ำนะครับก็ต้องส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องภาคเหนือนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ต้องดูกันปลายปีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าจะมีฝนหนักฝนน้อยขนาดไหนนะครับช่วงนี้ในพื้นที่ของสาธารณกรศรีธรรมราชนะครับฝนยังทิ้งช่วงกันอยู่นะครับช่วงนี้แดดร้อนเลยทีเดียวนะครับที่ฝังต้นไม้ก็เริ่มจะแห้งตายแล้วนะครับถ้าไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะครับหรือว่ารดแล้วรดไม่พอก็อาจจะแห้งตายได้นะครับกับต้นไม้นะครับกับฝนทิ้งช่วงนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ก็มีตกกันบ้างนะครับประปรายแต่ก็ไม่มากนะครับก็พอได้ให้หายร้อนนะครับกับฝนในพื้นที่ของที่ตั้งของสวทชนครศรีธรรมราชนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินหน้านะครับขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับไปก็รับมืออาชญากรรมข้ามชาตินะครับต่อยอดเศรษฐกิจนะครับสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับในโอกาสเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะครับณกรุงแคนเบอร์รานะครับโดยนายแอนโทนีแอลบานเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียนะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับสมเกียรติและก็สง่างามด้วยนะครับสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและก็การให้ความสำคัญนะครับต่อความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับหาลือแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะครับให้มีความแน่นแฟ้นและก็เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับโดยการหารือนะครับครอบคลุม4สาขาที่สำคัญนะครับก็คือการเมืองและก็ความมั่นคงนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและก็รูปแบบใหม่นะครับโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาตินะครับด้านเศรษฐกิจการค้านะครับและก็นวัตกรรมจะขยายการค้าและก็การลงทุน2ทางนะครับพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและก็นวัตกรรมที่มีศักยภาพนะครับวัฒนธรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ของระดับประชาชนนะครับนี่เป็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมนะครับก็จะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตนะครับผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและก็การพัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ความร่วมมือด้านสุดท้ายนะครับเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคและก็พหุภาคีนะครับซึ่งจะทำงานร่วมกันนะครับผ่านกรอบอาเซียนนะครับหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียนะครับแล้วก็กรอบอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญนะครับสองฉบับด้วยกันนะครับก็มีการแถลงนะครับแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็การฟอกเงินนะครับนี่ก็เป็นแถลงร่วมทั้งสองประเทศนะครับที่ท่านได้ลงนามกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแถลงการนะครับก็คือแถลงการผู้นำนะครับว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะครับขยายการค้าและก็การลงทุนนะครับสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานแล้วก็เสริมความ

มั่นคงนะครับทางเศรษฐกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เชื่อมั่นว่านะครับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญนะครับของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปนะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับที่ท่านนายกได้เดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียนะครับก็เป็นความร่วมมือทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจไทยนะครับที่จะรับมือนะครับในส่วนของเศรษฐกิจนะครับไม่จะเป็นแผน 5D นะครับที่จะดันเศรษฐกิจเกษตรนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับในการที่จะให้มี SME นะครับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะครับสู่ผลลัพธ์ที่เป็นจริงนะครับซึ่งท่านสุภเจสุสัมพันธ์นะครับก็ได้เปิดนะครับ4คณะทำงานนะครับในการที่จะเชื่อมเศรษฐกิจไทยรับมือโลก 5D นะครับในการที่จะให้ประเทศไทยนะครับขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรด้านชุมชนด้าน SME การท่องเที่ยวนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยวิสัยทัศน์และก็ทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจชุมชนนะครับเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับผ่าน 5D นะครับนี่เขาเรียกกันว่า 5D นะครับก็คือ D แรกนะครับก็คือภูมิรัฐศาสตร์นะครับ decoupling นะครับนี่ก็เป็น D แรกนะครับแล้วก็ D ที่2นะครับDiversification นะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI นะครับก็คือ D Digital นะครับการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การลดก๊าซคาร์บอนนะครับนี่ก็เป็น D ที่4นะครับ D Carbon Signation นะครับนี่ก็เป็น D ที่4แล้วก็โครงสร้างประชากรนะครับ Demographic นะครับนี่ก็เป็น D ที่5นะครับนี่ 5D นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับไม่ต้องจดนะครับท่านผู้ฟังกับ 5D นะครับไม่ออกข้อสอบนะครับจะเป็นกรอบนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับได้มีพัฒนาการต่อยอดนะครับซึ่งทำให้ไทยนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะด้านการค้าด้านการตลาดแล้วก็การกำหนดการทำงานนะครับแบบคลัสเตอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับทุกฟังแบบคลัสเตอร์นะครับคลัสเตอร์ก็คือการแยกเป็นกลุ่มๆนะครับนี่คลัสเตอร์นะครับแปลให้ทุกฟังด้วยนะครับหรือว่าการบูรณาการข้ามกระทรวงแล้วก็หน่วยงานนะครับนำภาครัฐก็ภาคเอกชนนะครับเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับในภารกิจด้านการค้าการผลิตการบริการแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะครับโดยจัดตั้งนะครับ4คณะทำงานนะครับเพื่อทำงานให้เกิดผลสำเร็จจริงๆนะครับแล้วก็สามารถวัดผลนะครับได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับก็คือนะครับเป็นคณะทำงานนะครับด้านสินค้าเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะครับนี่เป็นคณะที่1นะครับคณะที่2นะครับเป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจแล้วก็ชุมชน SME นะครับคณะที่3นะครับเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ Visitor Economy นะครับนี่ก็ชื่ออย่างเป็นทางการเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Visitor Economy นะครับคณะการทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสรรค์นะครับแล้วก็คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับนี่เป็นคณะสุดท้ายนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรทั้งระบบนะครับเพิ่มการแปรรูปแล้วก็การเก็บรักษาทำให้รายได้ของเกษตรกรนะครับกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA นะครับและก็ลดอุปสรรคทางการค้านะครับเปลี่ยนVisitor Economy นะครับนี่ Visitor Economy ก็คือผู้ที่จะมาเยี่ยมของเรานะครับนี่แปลไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังจากจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ประสบการณ์ของผู้มาเยือนนะครับเพื่อกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นนะครับสร้างระบบ Big Brother นะครับมาอีกแล้วนะครับ Big Brother ก็คือครอบครัวเดียวกันน่าจะแบบนั้นนะครับ Big Brother Brother นี่มันพี่น้องแม่ครับครอบ Big พี่น้องขนาดใหญ่ก็คือการมารวมตัวกันเป็นพี่น้องกันนะครับ Big Brother นะครับให้ธุรกิจขนาดใหญ่นะครับช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กนะครับอ๋อนะครับก็คือระดับใหญ่มาช่วยพัฒนาธุรกิจระดับเล็กนะครับ Big Brother นะครับก็จะเชื่อม SME นะครับเข้าสู่supply chain นะครับเพื่อยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์นะครับใช้ AI แล้วก็ดิจิทัลนะครับขยายช่องทางการตลาดออนไลน์นะครับโดยจะเร่งดำเนินการทันทีนะครับเพื่อเกิดทั้ง Quick Big Win นะครับในช่วง6เดือนถึง1ปีนะครับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะ2
ถึง4ปีนะครับนี่นะครับคณะทำงานเชื่อมเศรษฐกิจนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับที่จะช่วยผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรนะครับสินค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กนะครับ SME นะครับที่หลายคนนะครับมีธุรกิจในชุมชนเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับที่ผู้ฟังก็จะส่งเสริมนะครับให้มากขึ้นนะครับอย่างกลุ่มวิสาหกิจนะครับในชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีการทำอย่างเช่นทำผ้าบาติกทำผ้ามัดย้อมหรือว่าทำสบู่จากเปลือกมังคุดนะครับนี่เป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กด้วยนะครับที่ฟังก็น่าจะส่งเสริมนะครับให้สามารถที่จะเปิดตลาดได้กว้างมากขึ้นให้คนได้มานิยมมากขึ้นนะครับกับสินค้าชุมชนนะครับก็ลองดูนะครับที่ฟังครับลองผันตัวมาทำสินค้าชุมชนกันดูนะครับก็ลองจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เด่นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนะครับมาทำเป็นธุรกิจนะครับก็ลองดูนะครับอาจจะทำน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับใส่กล่องใส่พัดจื้อไร้แล้วก็ส่งขายตามห้างโมเดิร์นเทรนด์ก็ได้นะครับนี่ลองดูนะครับลองคิดกันดูนะครับน้ำอ้อยหรือว่าน้ำกำชำก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับที่ฟังกับเพื่อเศรษฐกิจนะครับยังไม่มีใครลองคิดทำก็ลองทำกันดูนะครับก็ของบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกทบนะครับกองทุนช่วยเหลือชุมชนเมืองหรือว่ากองทุนช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเกษตรกรนะครับนี่เขามีงบนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นเกษตรกรนะครับที่จะรวมตัวกันแปรรูปสินค้านะครับนี่ก็เป็นแหล่งเงินทุนนะครับเรามีความรู้มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียต่างๆที่จะสร้างอาชีพนะครับก็ลองดูนะครับไปหาแหล่งเงินไปหาภูมิความรู้กันได้นะครับก็บางทีก็อาจจะมีพี่เลี้ยงอาจจะมีนักวิชาการที่คอยสนับสนุนนะครับให้กับเศรษฐกิจของเรานะครับนี่ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะมี SME อยากจะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับบริษัทเล็กๆนะครับที่ค้าขายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับจะทำให้เกิดผลลัพธ์นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้ลากันด้วยบทเพลงงามเกินงอนเกินงามนะครับนี่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นบทเพลงของใครเอ่ยนะครับงามเกินงอนนี่เป็นเสียงร้องของคุณชายเมืองสิงห์นะครับนี่กับเพลงงามเกินก่อนที่ขอกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าเปิดให้จบเพลงด้วยนะครับนี่ก็จะเปิดให้จบเพลงครับ3นาทีนะครับ3นาที15วินาทีน่าจะทันนะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่เจาะตลาดครอบครัว
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยเชิญชวนบริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านผู้บริหารสกายไลน์แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในไทยโดยเฉพาะตลาดและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และต่อยอดสู่การลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งกรมชลประทานเร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณวัดบ้านปงหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพ100ชุดเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งยังได้กำชับให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมนำเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำ เข้าช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่และเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมจะเปิดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์0981259470หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547190000ทางการออสเตรเลียประณามกองทัพอิสราเอลที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซานางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการประณามกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีนางโซมีแฟรงคอมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียวัย43ปีเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาของกองกำลัง IDF เมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยนางหว่องมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนางแฟรงคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยังได้เรียกนายฮินเลวนิวแมนทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียเข้าพบเพื่อประท้วงจากการที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลยุติการสอบสวนกรณีดังกล่าวขณะที่นายนิวแมนเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจจะมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ทำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับก็พบกับรายการจัดหางานขานข่าวนะครับวันนี้เราพบเจอกันในวันที่20พฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกับผมนายกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับซึ่ง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีติดภารกิจนะครับก็หลากหลายด้านก็ไม่ได้มาดำเนินการก็คงจะเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้ก็มาด้วยความคิดถึงและหวังดีเช่นเดิมนะครับก็นำข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับมาแนะนำบอกกล่าวเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับก็ว่าเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วได้ส่งเสริมให้ในพื้นที่ต่างๆนะครับได้รับการสนับสนุนด้านใดบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเป็นห่วงกันจริงๆเลยนะครับดินฟ้าอากาศช่วงนี้ฟ้าฝนก็ฤดูกาลหน้าฝนอย่างนี้จังหวัดชุมพรของเราเนี่ยปกติก็จะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าโอกาสที่ฝนฟ้าคะนองหนักมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสน้ำท่วมด้วยนะครับก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยและการเดินทางสัญจร นะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันน้องๆ นักเรียนนักศึกษาตอนนี้เดี๋ยวนี้หลายๆคนเอามอเตอร์ไซค์นะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเองนะครับไปศึกษาเองต่างๆก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนก็โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ยิ่งถ้าฝนตกเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงอย่าว่าฝนตกแล้วต้องเร่งต้องรีบนะครับต้องไปให้ถึงเดี๋ยวกลัวเปียกหรือว่าอะไรนะครับเปียกมันแห้งได้แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยากเพราะฉะนั้นครับปฏิบัติตามกฎจราจรจะดีที่สุดแล้วก็ระมัดระวังตัวเราเองแล้วก็ระมัดระวังคนอื่นใช้รถใช้ถนนก็มีน้ำใจร่วมกันนะครับช่วงนี้เพราะว่าฝนฟ้าคะนองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแถวๆในตัวเมืองชุมพรแถวสถานีรถไฟแถวนั้นนะครับถนนแถวสถานีรถไฟก็ลมพัดแรงมากนะครับก็มีต้นไม้หักโค่นลงมาบ้างใครที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้หรือว่าใครที่บ้านเรือนมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ควรจะหาวิธีตัดแต่งให้มันโล่งๆซะเพราะช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองและสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือลมกันโชกแรงด้วยนะครับกิ่งไม้หักโค่นลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นการป้องกันต่อกันนะครับเมื่อช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็สำนักงานจัดหางานเราก็ได้จัดโครงการนัดพบแรงงานที่อาชีวศึกษานะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับมาร่วมอย่างคับคั่ง30กว่าแห่งนะครับซึ่งผู้สมัครงานเนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับที่ว่ามาแล้วโอกาสที่จะได้งานสูงมากแต่ว่าบริษัทห้างร้านต่างๆบอกว่ายังต้องการรับคนทำงานอยู่ตลอดนะครับใครที่ยังตกงานว่างงานก็สามารถที่จะสมัครงานติดต่อกับสำนักงานจัดหางานได้เราเป็นสื่อกลางยินดีที่จะประสานให้ทุกๆท่านที่ตกงานว่างงานหางานทำอยู่ได้มีงานทำอย่างแน่นอนนะครับและก็ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเราก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านนะครับก็ไปส่งเสริมที่กลุ่มของคุณปู่นะครับก็กลุ่มคนตื่นทำที่ตากแดดนั่นแหละครับก็คือกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะจดทะเบียนกลุ่มขึ้นเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศได้เลยนะครับในพื้นที่ก็จะมีจัดหางานอยู่ทุกๆจังหวัดนะครับเราไปจดกลุ่มเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับเรามีนายจ้างมีการรับงานมาทำที่บ้านในสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมก็สนับสนุนก็คือด้านส่งเสริมด้านพัฒนาทักษะฝีมือนะครับเราก็มีงบในการส่งเสริมให้ฝึกพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างนะครับที่ส่งงานให้เราและนอกจากนี้ก็เป็นช่องทางเปิดโอกาสการจับจำหน่ายให้กว้างขวางได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าของกรมการจัดหางานกองส่งเสริมการมีงานทำเนี่ยเรามีเครือข่าย ทั่วประเทศที่สามารถที่จะเมื่อท่านมีสินค้าแล้วอยากจะให้ประชาสัมพันธ์สินค้าเราก็จะส่งสินค้าของท่านนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศในระบบ e-catalog นะครับก็เป็น catalog สำหรับงานต่างๆอาชีพต่างๆงานประดิษฐ์ต่างๆนะครับเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดได้นะครับอันนี้ก็และอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าหากท่านอยากที่จะขยายกิจการนะครับแต่ว่ายังขาดเงินทุนเราก็มีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือบางช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ท่านก็สามารถที่จะขอใช้สิทธิ์ได้นะครับหากว่าท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการเป็นกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราไปส่งเสริมกันก็คือเป็นงานด้านงานประดิษฐ์นะครับทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะครับดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เดี๋ยวนี้เนี่ยในการที่เรามอบของขวัญ นะครับบางทีก็มีน้องๆที่จบม.อนุบาล3นะครับก็ไปแสดงความยินดี congratulation อะไรต่างๆแสดงความยินดีในความสำเร็จของลูกหลานหรือว่าในเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับหากว่าใช้เป็นดอกไม้สดนะครับก็ร่วงโรยหรือว่าเหี่ยวเฉาง่ายเดี๋ยวนี้ก็มีการประยุกต์มาใช้เป็นลวดกำมะหยี่ออกแบบเป็นกระเช้าดอกไม้หรือว่าดอกไม้ต่างๆนะครับทำให้ดูสวยงามงดงามมากขึ้นแล้วก็คงทนก็ดูแล้วว่ารูปแบบนะครับในการที่ให้ของขวัญของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เรื่อยๆเราก็ไปส่งเสริมกันตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้มองเห็นว่าทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นโอกาสมาเป็นอาชีพได้นะครับในงานประดิษฐ์ต่างๆจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะฝึกเป็นผูกผ้าหรืออะไรนะครับอันนั้นก็ยังคงมีนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆบางทีอาจจะทางของเต็นท์อะไรต่างๆเขาอาจจะมีเป็นผ้าสำเร็จนะครับที่ตัดเย็บเป็นจีบเป็นดอกไม้มาแล้วนะครับและแค่มาประดับมาเสริมมากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพได้และเมื่อช่วงอาทิตย์นี้นะครับช่วงอาทิตย์นี้เมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานะครับผมก็มีโอกาสที่ไปส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุนะครับส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุที่บ้านพันวัน1นะครับหมู่11นะครับก็ได้รับการประสานมาจากอสร.อสร.นี่ก็คืออาสาสมัครแรงงานนะครับพี่บรรเลงศรีสวัสดิ์นะครับท่านก็เป็นอสร.อยู่ในพื้นที่แล้วก็ท่านติดต่อมาว่าอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพราะเดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วยิ่งจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยถือได้ว่ามีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานต่างๆนะครับเรายังจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะครับเพราะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับยังมีหลายๆท่านที่ยังเก่งยังแข็งแรงและมีคุณค่าทางองค์ความรู้ภูมิความรู้ด้านต่างๆนะครับหากเราไปส่งเสริมสามารถสนับสนุนเขาได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เป็นต้นแบบให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้นะครับซึ่งหลักสูตรที่ลงไปส่งเสริมกันนะครับที่วัดสายทานพันวาน1หมู่11ตำบลรับรอบนะครับก็เป็นแปรรูปเห็ดนางฟ้านะครับเพราะตรงนั้นน่ะมันจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนตชด.นะครับบ้านพันหวานนะครับซึ่งโรงเรียนตชด.เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้นักเรียนต่างๆและมีการส่งเสริมการเพาะเห็ดปลูกเห็ดอะไรต่างๆแต่เมื่อเราปลูกออกมาแล้วในการแปรรูปก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะนำมาให้ขายเงินขายได้จำหน่ายได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการทำเป็นแหนมเห็ดบ้านผมลองชิมดูแล้วอร่อยมากนะครับเพราะว่าเราไปตอนฝึกเนี่ยห่อหลายๆท่านอาจจะยังห่อไม่เท่ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับในนั้นขั้นตอนฝึกแต่ว่ารสชาติออกมาและอร่อยมากนะครับทำน้ำพริกเห็ด แล้วก็ทำเห็ดสวรรค์นะครับซึ่งก็ดูแล้วก็ผู้เข้าร่วมฝึกนะครับแม้จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่เขาก็มีความสุขได้มาสนทนาการมาพูดคุยกันจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ที่บ้านได้มารวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นและมีความสุขนะครับและนอกจากนี้อาทิตย์หน้าวันจันทร์อังคารเนี่ยผมก็จะไปส่งเสริมเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับที่ตำบลนาสักในด้านการทำเหรียญโปรยทานแล้วก็ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุท่านได้มีกิจกรรมร่วมกันในการทำแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่นำบอกกล่าวเล่ากันแหมช่วงแรกอาจจะคุยนานนิดหน่อยคิดถึงท่านผู้ฟังจริงๆเพราะว่าห่างหายไป2อาทิตย์นะครับโดยประมาณนะครับไม่ได้มาเจอกันก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับหลายๆท่านว่าเอ๊ะสงสัยน้องกมลหายไปไหนนะครับยังคงอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็ด้วยภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ลืมทางนี้นะครับยังคิดถึงห่วงใยท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับช่วงนี้อากาศดีๆฝนตกๆเรามาฟังบทเพลงเพราะๆผ่อนคลายกันนะครับสักหนึ่งบทเพลงครับผม
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

นตกที่หน้าต่างนะครับวันนี้ก็บ้านเราเองก็ในพื้นที่จังหวัดชุมพรในตัวเมืองเนี่ยฝนก็ตกฝนก็เทลงมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ติดตามดูข่าวคราวข่าวสารแล้วนะครับในพื้นที่ทางภาคเหนือของบ้านเราเนี่ยหลายๆจังหวัดนี่โอ้โหเห็นแล้วก็น้ำท่วมจนน่ากลัวนะครับทั้งของจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาต่างๆนะครับก็ส่งกำลังแรงใจนะครับใครมีกำลังอะไรก็ไปช่วยเหลือกันในตรงนั้นนะครับหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขาก็ร่วมที่จะดูแลกันนะครับในส่วนของเราก็ฝนตกอย่างนี้ก็ระวังกันด้วยอย่างที่เตือนไปแล้วว่าอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันมาบ้างแต่ถือว่าจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยโชคดีจริงๆนะครับที่มีคลองหัววังพนังตักหรือว่าโครงการแก้มลิงจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมของในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ามาช่วงหลังแล้วหลังจากที่มีโครงการแก้มลิงมีคลองหัววังพนังตักแล้วชุมพรเราก็จะไม่เจอน้ำท่วมหนักท่วมใหญ่อีกเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีก็จะมีการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรรัชกาลที่9นะครับที่ท่านทรงให้การดูแลช่วยเหลือนะครับประสบนิกรชาวชุมพรเราก็จะมีการจัดกิจกรรมประเพณีแข่งเรือบ้างและเพื่อน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับซึ่งก็ในช่วงนี้ก็พื้นที่หนองใหญ่เนี่ยก็เริ่มจะมีเรือไปซ้อมแข่งขันกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนกันยายนก็เชิญชาวชุมพรเราและนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับไปร่วมกิจกรรมการแข่งเรือกันนะครับเพื่อเป็นประเพณีสืบทอดต่อไปของจังหวัดชุมพรของเรากิจกรรมดีๆที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเมื่อเช้าผมมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรม Open House กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเสียภัยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาบันเก่าที่ผมเรียนจบมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูแล้วน้องๆเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากนะครับมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างดีเยี่ยมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเวลาเข้าไปเราก็จะนำกิจกรรมด้านการทดสอบความถนัดความพร้อมทางด้านอาชีพหรือว่าเป็นกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพอิสระนะครับครั้งนี้น้องเต้ก็นำกิจกรรมทั้งให้คำปรึกษาแนวอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็นำกล้อง VR นะครับให้ลองไปลองฝึกอาชีพเป็นโลกเสมือนนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ๊กนะครับเป็นเชฟนะครับหรือว่าเป็นขับเครื่องบินโดรนต่างๆก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเมื่อเช้าเนี่ยน้องๆในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับนักเรียนจากโรงเรียนเรียนใกล้เคียงก็มาร่วมกิจกรรมอย่างแน่นขนาดเลยนะครับพอฝนตกลงมาด้วยแล้วในเต็นท์มีคนเยอะกันมากนะครับก็ให้ความสนใจนะครับก็ยินดีนะครับกับน้องๆที่มีกิจกรรมดีๆอย่างน้อยๆได้เปิดโลกนะครับเปิดบ้านให้ผู้อื่นได้มาชมนะครับว่าเรามีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างและไม่ได้มีแนวคิดในการพัฒนาทักษะอาชีพบางห้องนะครับก็จัดกิจกรรมค้าขายทำสินค้าอะไรจากน้องๆคิดกันเองทำกันเองรวมกลุ่มกันเองนะครับก็ได้มีส่วนไปร่วมไปสนับสนุนไปชิมไปดูกิจกรรมแล้วน้องๆเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยนะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่พัฒนาเร็วและเรียนรู้เร็วนะครับเรื่องเจเนอเรชันเนี่ยเหมือนยุคผมเนี่ยบางทีในยุค Gen X นะครับก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆเข้ามามากนะครับ Gen X Gen Y นะครับ Gen Y นี่ก็จะเริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาบ้างมีอินเทอร์เน็ตนะครับรู้จักอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตได้พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆเดี๋ยวนี้เป็น Gen Z นะครับหรือว่าจะเป็น Gen Alpha นะครับ Gen Alpha นี่ก็คือเกิดตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มนี้เขาเกิดในยุค AI นะครับจะมี
เทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับ VR ต่างๆนะครับมาให้ได้ทดลองทำก็เป็นการกิจกรรมที่สนุกสนานกันมากขึ้นนะครับและทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นอยากรู้อะไรเดี๋ยวนี้น้องๆเขาเก่งมากเขาสามารถจะเซิร์ชหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะหาข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับต้องไปเข้าห้องสมุดอ่านหาค้นคว้าเดี๋ยวนี้สามารถสอบถามGPT ได้สร้างรูปให้ Gemini สร้างให้ได้นะครับหรือว่าการเขียนบทความอะไรต่างๆนะครับให้ AI ช่วยกรองได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆอย่างนะครับเรามีเครื่องมือเป็นตัวช่วยจริงแต่ว่าทักษะฝีมือต่างๆมันอยู่ที่การปฏิบัติและฝึกฝนนะครับ AI ช่วยในการทำงานได้แต่ถ้าท่านจะไปสู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จนะครับท่านก็ต้องลงมือทำนะครับทำศึกษาเรียนรู้ทำซ้ำๆจนเกิดเป็นทักษะเกิดเป็นสกิลที่ชำนาญการนะครับก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับอันนี้ก็ยินดีกับน้องๆ นะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับน้องๆที่เดี๋ยวนี้ยุคนี้นะครับเกิดมาพร้อมความพร้อมไม่ต้องดิ้นรนลำบากเหมือนสมัยก่อนเท่าไหร่แล้วนะครับแม้แต่ยืนเข้าแถวก่อนเข้าห้องนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวนี้แทบทุกโรงเรียนเลยนะครับก็จะมีโดมใหญ่ไม่ต้องยืนตากแดดตากฝนกันแล้วนะครับแม่เดี๋ยวนี้เห็นน้องๆแล้วอิจฉาจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยินดีนะครับกับน้องๆที่ได้เรียนรู้ได้อยู่ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพจังหวัดชุมพรของเรานะครับหลายๆแห่งหลายๆสถาบันเป็นสถาบันที่นับถือยอมรับกันระดับประเทศนะครับว่าสามารถผลิตบุคลากรผลิตนักเรียนนะครับที่มีคุณภาพได้โรงเรียนเสียภัยก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาแล้วผมยังรู้สึกภูมิใจนะครับนัสยาโลกวัฒโนอย่าเพิ่งเป็นคนรกโลกนะครับก็ยังมีการเลี้ยงรุ่นรวมกับเพื่อนๆอยู่ทุกๆปีนะครับก็น้องๆรุ่นหลังนี่เห็นแล้วก็ภูมิใจดีใจไปกับเขานะครับแล้วก็หวังให้เขาเป็นอนาคตของชาวจังหวัดชุมพรของประเทศชาติในการพัฒนาทักษะฝีมือให้จังหวัดชุมพรของเราได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าการศึกษานะครับจะนำมาสู่ซึ่งความสำเร็จในด้านต่างๆเดี๋ยวนี้การพัฒนาด้านต่างๆเราก็ต้องอาศัยน้องๆรุ่นใหม่ๆนี่แหละครับในการที่จะพัฒนาในการที่จะเรียนรู้ต่างๆเราบางทีเนี่ยแค่ทำงานไปมีเทคโนโลยีเข้ามาเราก็แค่เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้แต่ในการพัฒนาเราอาจจะว่าไม่ถึงขั้นนั้นแต่น้องๆเดี๋ยวนี้เขาเรียนรู้เขาโตมากับระบบเขาสามารถที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับเป็นกิจกรรมดีๆของสำนักงานจัดหางานด้วยเช่นกันที่การแนะนำอาชีพเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งนะครับของงานของกรมการจัดหางานเลยเพราะว่าคนเราจะออกมาเนี่ยจะทำงานอย่างน้อยๆเราต้องรู้ตัวเองก่อนต้องรู้จักตัวเองก่อนเราต้องมีเป้าหมายเราต้องรู้ว่าเรามีความพร้อมความชอบความถนัดในท่านด้านไหนบ้างนะครับของกรมการจัดหางานก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบทดสอบซึ่งน้องๆเขาก็จะได้เข้าไปทำในระบบของกองส่งเสริมการมีงานทำหรือใครที่ยังไม่ได้ทำสนใจก็สามารถที่จะ เราให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็นั่งทำเป็นเปเปอร์ได้โดยที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้แบ่งกลุ่มคนใหญ่ๆนะครับที่สนใจด้านอาชีพไว้หลักๆเนี่ย6ด้านนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่มันก็จะประยุกต์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะผสมผสานกันได้เป็นรูปแบบการผสมผสานมากขึ้นแบบที่1ก็คือเรียลลิสติกกลุ่มนี้เขาจะถนัดด้านเครื่องมือเครื่องจักรทางด้านช่างทางด้านการเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็ด้านบุคลิกภาพแบบ i investcreative นะครับกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นนักคิดวิเคราะห์นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นี่ได้คำนวณได้คิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนักชีวะคุณหมออะไรพวกนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะชอบด้านงานวิจัยด้านการคิดวิเคราะห์นะครับก็หรือว่าจะเป็นกลุ่มที่3แบบโซเชียลนะครับชอบสังคมชอบการเรียนรู้ยิ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเขาเลยเพราะว่าโลกยุคนี้สื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้นคนที่ชอบเข้าสังคมกว้างขึ้นนะครับก็ทำใ
สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์สร้างโอกาสการจำหน่ายสินค้าการมีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ C แบบ C นี่ Conventional นี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ชอบทำตามระเบียบแบบแผนนะครับก็คือมอบหมายงานอะไรให้เนี่ยก็จะทำได้อย่าง เขาบอกว่าเคร่งครัดนะครับถูกต้องนะครับมีสมาธิสูงนะครับแต่ว่าจะให้คิดงานคิดออกแบบอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าไม่ชอบอยากจะให้ทำอะไรสั่งมาดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาก็จะทำตอบสนองให้ก็จะเป็นพวกพนักงานบัญชีพนักงานธุรการอะไรต่างๆนะครับเสมียนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็บุคลิกภาพแบบ e-enterprising เนี่ยอันนี้ก็เขาบอกว่าจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนักธุรกิจนี่ก็ชอบที่จะกล้าเสี่ยงนะครับชอบที่จะลงทุนหวังกำไรเป็นนักธุรกิจเป็นนายหน้านายธนาคารอะไรต่างๆนะครับกลุ่มนี้แล้วก็แบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบ Artist กลุ่มนี้ก็ชอบเป็นงานด้านเกี่ยวกับศิลปะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นเลยว่าแต่ละคนบุคลิกภาพจะไม่ได้โดดเด่นในด้านเดียวจะมีการผสมผสานกันทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับแม้แต่การทำการเกษตรนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยทำเกษตรเราทำก็แค่สวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนเดี๋ยวนี้เราทำเป็นฟาร์มทำเป็นฟาร์มสเตย์ทำเป็นอะไรได้ก็คือมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมีการตลาดมีการนำสื่อดิจิทัลต่างๆเข้ามาใช้นะครับก็สามารถที่จะทำให้เราจำหน่ายสินค้าในพื้นที่และในพื้นที่ของเราก็สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้มีการประยุกต์เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับและที่เราจะนำไปให้น้องๆแนะนำแนะแนวนะครับสถานศึกษาไหนที่ต้องการให้สำนักงานจัดหางานเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมก็สามยินดีนะครับยินดีที่จะเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมในตรงนั้นนะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราก็จะทำหนังสือถึงสถานศึกษาอยู่แล้วว่าในช่วงเวลาที่น้องๆก่อนที่จะจบม.3 ม.6 เนี่ย อยากจะให้สำนักงานจัดหางานโดยงานแนะแนวอาชีพนะครับเข้าไปแนะแนวแนะนำน้องๆไหมนะครับหลายๆโรงเรียนก็ให้การตอบรับมาเป็นอย่างดีนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเราก็เกือบเป็นร้อยโรงเรียนนะครับที่แต่ละปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่เต้นะครับพี่เต้แล้วก็ถ้าวันไหนพี่เต้ไม่สะดวกผมก็ไปบ้างหรือว่าบางทีมี2แห่ง3แห่งซ้อนกันนะครับก็จะแยกสายไปเลยว่าผมบ้างพี่เต้บ้างนะครับอันนี้ก็จะไปทุกๆโรงเรียนที่ติดต่อกันเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราให้การความสำคัญนะครับเพราะว่าการสร้างคนนะครับเราเริ่มต้นสร้างจากพื้นฐานทัศนคติได้รู้จักตนเองได้เรียนรู้ตนเองกันมากขึ้นนะครับครับก่อนที่จะไปสู่ข่าวคราวช่วงต่อไปของสำนักงานจัดหางานนะครับช่วงนี้เราก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

เธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนนะครับก็คิดถึงงานคิดถึงอาชีพนะครับใครที่ตกงานว่างงานหรือลาออกจากงานมานะครับจะขึ้นทะเบียนประกันการว่างงานอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามที่สำนักงานไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่สำนักงานจัดหางานได้อยู่ที่ศูนย์ราชการเขาสามแก้วนะครับสถานที่จอดรถก็สะดวกพอสมควรนะครับและอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่สำนักงานจัดหางานเรายังคงดูแลและให้ความสำคัญแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะยื่นต่อยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับก็ยังต้องคงให้ความสำคัญในตรงนี้นะครับกรมการจัดหางานแนะนายจ้างยื่นต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวนะครับลาวเมียนมาเวียดนามภายในวันที่11ธันวาคมนี้นะครับเราฟังตอนนี้เรารู้สึกว่าโอ้ยอีกนานสิ้นปีเนี่ย11ธันวานะครับแต่ท่านเชื่อเถอะว่าระยะเวลานะครับบางทีเราเผลอทำนู่นทำนี่แป๊บเดียวลืมอีกแล้วนะครับลืมไปต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานอีกแล้วนะครับนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยคนต่างด้าวนายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานที่ได้รับมอบอำนาจต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและต่อเนื่องกลุ่มเป้าหมายตามมติครม.ดังกล่าวครอบคลุมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานและมีวีซ่าถึงวันที่11ธันวาคม2569รวมถึงได้รับอนุญาตทำงานแล้วแต่ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางได้ทันภายในวันที่31กรกฎาคม2569หรือหนังสือเดินทางหมดอายุก่อนวันที่11ธันวาคม2569ซึ่งทำให้สิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงโดยมีแนวทางการดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานดังนี้ 1. แรงงานต่างด้าวต้องตรวจโรคต้องห้ามณสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพกับกรมการจัดหางานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้งจัดทำประกันสุขภาพกรณีอยู่นอกระบบประกันสังคมหรืออยู่ระหว่างรอสิทธิประกันสังคมให้ทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ผ่านเกณฑ์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองตามที่กำหนด 2. แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมชำระธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทภายในวันที่11ธันวาคม2569ซึ่งวันสุดท้ายสามารถยื่นคำขอได้ถึงวันเวลา 16:30 น.

นาทีและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา20นาฬิกาโดยคนต่างด้าวใช้ใบรับคำขอคู่กับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทำงานไปพลางก่อนได้สำหรับแรงงานเรือประมงใช้เป็นหลักฐานขอหนังสือคนประจำเรือ 3. เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตแล้วคนต่างด้าวจะสามารถทำงานในราชอาณาจักรต่อได้เป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยในระหว่างนี้สามารถใช้ใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน 4. คนต่างด้าวต้องไปดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและนำไปขอตรวจลงตราวีซ่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายน2570หรือภายใน90วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือเดินทางกรณีหนังสือเดินทางออกภายหลังวันที่1สิงหาคม2569ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่30มิถุนายน2570พร้อมจะทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติต่อไปขอให้นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเร่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมเพื่อยื่นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดเมื่อระบบเปิดให้ยื่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับเพราะว่าใบอนุญาตทำงานการทำงานของแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะสิ้นสุดลงวันที่11ธันวาคม69นี้นะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเตรียมเอกสารหลักฐานหลายๆท่านบอกว่าฉันให้นายหน้าให้โบรกเกอร์นะครับในการที่ดำเนินการแทนเพราะฉันเองยื่นผ่านระบบอะไรต่างๆไม่เป็นไม่ถนัดหรอกนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับว่าในการยื่นให้คนอื่นมาทำดำเนินการแทนนะครับว่าอำนาจให้นายหน้าหรือว่าโบรกเกอร์ต่างๆดำเนินการแทนเนี่ยท่านติดตามข้อมูลข่าวสารสักนิดนึงและติดตามสักนิดนึงว่าเขาทำถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างนะครับไม่ใช่ว่าให้เอกสารไปแล้วให้เงินไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไรเลยพอมาตรวจสอบอีกทีเขาไม่ได้ดำเนินการให้จนแล้วเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับก็ทำให้แรงงานต่างด้าวของท่านบางทีเนี่ยใบอนุญาตทำงานหมดอายุไปแล้วไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือว่าแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับอันนี้ก็บางทีนายจ้างนี่ก็ยุ่งกับงานแล้วก็จริงแต่ในส่วนของการดูแลบุคลากรของท่านที่ท่านจ้างนะครับใส่ใจตรงนี้สักนิดนึงเพราะปัญหาที่ผมนั่งคุยกับฝ่ายตรวจนะครับฝ่ายตรวจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยไว้วางใจให้กับนายหน้าผู้รับทำหรือว่าโบรกเกอร์ผู้รับทำเขาเอาเอกสารไปหมดแล้วเขาดำเนินการให้หมดมาตลอดนะครับปีที่แล้วให้เขาทำปีนี้ก็ให้เขาทำอีกแต่พอไปตรวจสอบจริงๆแล้วใบอนุญาตทำงานหมดอายุไม่ได้ต่อปีที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุอะไรนะครับทำไม่ทันหรือว่าเขาลืมหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนายจ้างท่านก็ต้องตรวจสอบของท่านด้วยนะครับในการมอบอำนาจให้คนอื่นนะครับและที่สำคัญขอเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะครับก็คือเรื่องใบอนุญาตทำงานขอให้นายจ้างนะครับแจ้งให้แรงงานต่างด้าวนำใบอนุญาตทำงานติดตัวด้วยเวลาทำงานนะครับในสถานที่ทำงานต่างๆเพราะเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะครับไปตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าวต่างๆบางทีเราไปไม่ได้ไปแค่หน่วยเดียวนะครับไม่ได้ไปแค่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานหน่วยเดียวบางทีเราก็มีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต่างๆไปด้วยตำรวจทหารกรมน.หรือว่าบางทีก็เป็นทีมอส.อะไรต่างๆนะครับเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วบอกว่าแจ้งว่าให้นำเอกสารใบอนุญาตทำงานมาตรวจสอบนะครับไม่มีบ้างอยู่ที่บ้านเช่าบ้านพักไม่ได้นำเอามาบ้างนะครับอย่างน้อยๆนะครับต้องมีสำเนาหรือว่าเอกสารที่สามารถยื่นแสดงให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบนะครับว่าแรงงานต่างด้าวคนนี้ได้รับการอนุญาตทำงานที่ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ในทุกๆเกือบ
เกือบจะทุกประเภทกิจการแล้วนะครับที่ว่าเป็นด้านแรงงานต่างๆนะครับด้านการใช้แรงงานต่างๆแม้แต่ขายของนะครับเดี๋ยวนี้ช่วยขายของในตลาดเนี่ยเยอะแต่ว่าในการขายของนะครับจะให้ถูกต้องท่านต้องไปขออนุญาตที่สามารถให้มาช่วยจำหน่ายสินค้าได้นะครับก็ต้องไปเพิ่มประเภทงานตรงนั้นนะครับทำให้ถูกต้องซะจะได้สบายใจทุกฝ่ายนะครับเจ้าหน้าที่เองเราไม่อยากจะไปจี้คอยจ้องจับท่านหรอกครับเพียงแต่ว่าเราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วเราทำให้ถูกต้องดีกว่านะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการป้องกันการหลอกลวงคนหางานนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอกาสในการหลอกลวงคนหางานนี่มันเขาบอกว่าเข้าถึงสู่ตัวบุคคลด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในทุกมือถือทุกคนมีเพจ Facebook มีTikTok มีอะไรนะครับในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็ตรวจสอบสักหน่อยนะครับเตือนระวังภัยมิจฉาชีพอ้างงานรายได้ดีแนะตรวจสอบก่อนสมัครงานป้องกันการถูกหลอกไปทำงานในประเทศหรือว่าไปทำงานต่างประเทศนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook โฆษณาชักชวนคนไทยไปทำงานในตำแหน่งต่างๆบางทีก็เป็นตำแหน่งแอดมินหรือว่าไปเกาหลีไปสวีเดนนะครับไปเก็บผลไม้บ้างอะไรนะครับอ้างว่าสามารถนำแรงงานไปทำงานต่างประเทศได้นะครับเราตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับเราเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับกองบริหารแรงงานไปทำงานต่างประเทศเขาก็จะมีแจ้งมานะครับว่าข่าวการรับสมัครงานต่างประเทศเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับยิ่งช่วงนี้ก็จะมีของประเทศไต้หวันนะครับมีของไต้หวันเขาแจ้งเข้ามาว่าต้องการแรงงานไทยนะไปทำงานในตำแหน่งบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันนะครับมีงานรองรับกว่า384อัตราเงินเดือนสูงประมาณ 30,000ถึง 30,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดว่าเราต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างอัตราค่าจ้างเป็นอย่างไรเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเราเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานกองบริหารแรงงานไปทำงานต่างประเทศนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อได้รับแจ้งข่าวมานะครับเมื่อ17สิงหาที่ผ่านมานี่เองกรมการจัดหางานผลึกปคมช่วย80คนหางานถูกหลอกส่งทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายกว่า20ล้านเร่งตรวจสอบดำเนินคดีและเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเองข่าวคราวการหลอกลวงเนี่ยมันจะมีกันอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับว่ามีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้สามารถจัดคนส่งไปทำงานต่างประเทศได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้เราตรวจสอบได้กับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ท่านเข้าไปคุยได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เรายินดีบริการด้วยใจนะครับแล้วก็ทุกๆปัญหาด้านเกี่ยวกับการทำงานนะครับเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับหรือว่าต้องการที่จะให้ไปส่งเสริมอาชีพในพื้นที่นะครับเราก็จะรับเรื่องไว้ปีนี้ก็ประมาณหมดแล้วแต่ปีหน้าเราก็สามารถที่จะเขียนแผนวางแผนไว้ได้หรือใครที่ยังตกงานว่างงานนะครับไปลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเรามีนายจ้างมาติดต่ออยู่ตลอดทุกๆวันนะครับขอดูรายชื่อผู้สมัครงานหน่อยนะครับจบด้านปวส.ด้านบัญชีด้านการตลาดอะไรต่างๆนะครับเขาจะดูเอกสารของท่านได้เนี่ยเขาก็ต้องมีแสดงเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจริงต้องการคนร่วม งานจริงนะครับไม่ได้เอารายชื่อท่านไปเป็นไปทำรูปแบบอื่นนะครับอันนี้เราต้องมีการเซ็นเอกสารอะไรให้ชัดเจนนะครับป้องกันข้อมูลของท่านในตรงนั้นเพราะฉะนั้นวางใจกันได้นะครับแม่ดูช่วงเวลาและช่วง
นี่ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายท้ายสุดนะครับบางทีหากมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับหรือว่าการป้องกันการหลอกลวงคนหางานก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์0775043645นะครับหรือว่าทางเพจ Facebook นะครับ DOE ชุมพรสำหรับวันนี้ดูช่วงเวลาแล้วก็หมดเวลาแล้วผมนายกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: วันนี้เวลา 11:09 น.ที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนำเทคโนโลยีคาดการปริมาณน้ำและผลกระทบของอุทกภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามประเมินผลคาดการให้ข้อมูลมีความชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มและให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจประเมินเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและถอดบทเรียนสำหรับการปรับปรุงเส้นทางที่กีดขวางทางน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้และกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเชื่อมตลาดอาเซียนและอินเดียพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรและผลไม้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV โดยบริษัทแสดงความสนใจฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆประกอบกับมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวน TNG มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและขยายตลาดร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิด

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

0: ันเทิงมาแล้วครับ
1: เวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาที่มาเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบลมประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัน

ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมยอมอยู่เป็นสุขนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บายๆอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิติพงษ์พานมสวรรค์นะครับต้องกราบขออภัยแล้วครับเมื่อวานพอดีติดภารกิจเร่งด่วนก็กลับมาไม่ทันนะครับกลับมาถึงทีฮงซ่งนี่ก็ประมาณสัก 15:30 นาทีแล้วนะครับหรือว่า 3:30 นั่นแหละครับก็ครึ่งรายการแล้วนะครับก็ประมาณนั้นก็เลยเปิดเพลงฟังไปเฉยๆนะครับคุณประวิตรยังอมรเมื่อวานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงอยู่นะครับน่าจะเปิดเพลงพร้อมๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเมื่อวานไม่ได้รับชมเนื่องจากว่าไม่ได้เดิน Facebook ไลฟ์นั่นเองนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วครับ15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 นนะครับมาฟังลูกทุ่งเมืองเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับกับ DJ ไม้นาเก้าเบากอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นั่นเองนะครับเพลงแรกที่จบไปนะครับนามตานางจากการขับร้องของสายันสัญญาเฉียนเคยแล้วครับเพลงนี้ครูธินกรทิพย์พมาศเป็นผู้ประพันธ์นะครับหลายปีประมาณสัก30ปีที่แล้วนะครับเพลงนี้ลงแหลกข้อมานะครับวันนี้บอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับพี่สายุทธสุพรรณวงศ์พี่พานีสวทชุมพรปติสนาวาพรนะครับน้องนกบางล่งพี่มีบุญคุณกระทิงหลวงไก่ซาวจีซะอยากนะครับแล้วก็นายหัวหนับเขาทะล่มเด้งจันรัตซะอยากนะครับผู้ใหญ่เล็กสาวเล็กเสริมซ้วยคุณอ่อนสุภาลุงคิดมู่8แล้วก็ดีเจบอกอยด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับฟังทุกวันเลยวันนี้ไม่ได้จัดก็จะสอบถามทันทีเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปทานกาแฟนะครับที่สภากาแฟหน้าวัดเห็นหน้าก็ถามทันทีเลยนะครับเมื่อวานไปในมาไม่ได้จัดนะครับก็ได้แก้ตัวไปแล้วนะครับใช้คำว่าแก้ตัวไปเลยนะครับจริงนะติดภารกิจเมื่อที่บอกไปนั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีนะครับแต่ว่าห้ามนำยวดยานไม่ออกจากอู่นะครับในเรื่องของการงานนะครับวันนี้เขาบอกช่วงเช้าเดนมาร์กในการเจรจารองข้อความช่วยเลือดแล้วก็เขาหาผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าพอบ่ายพลังราชาเร็กส่งผลดีเยี่ยมนะครับติดต่อกิจการงานราชการแล้วก็การขึ้นบันไม่จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในวันนี้ในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสทรัพย์ผัดมุนเวียนคือคักดีนะครับมาร์กตามวันมหาโชคแล้วก็มอบแก่การเซ็นสัญญาหรือว่ารวมทุนรวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็กับสถาบันการเงินของรัฐนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับตามวิธีเรียงม่อนนะเรียงม่อนก็คือการใช้ชีวิตคู่นั่นแหละครับคู่รักเหมาะกับการจัดงานมั่นหมายนะครับพิธีมงคลสมรสหรือทรงตัวเจ้าสาวได้อย่างสุขเย็นเป็นสุขนะครับร่มเย็นเป็นสุขนะครับขออภัยร่มเย็นเป็นสุขนะครับในส่วนของคนโสดก็ยามนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนมีซี่นะครับข้าราชการหรือผู้มีโปรไฟล์ภูมิท่านนะครับเข้ามาดูแลดวงใจนั่นเองนะครับช่วงเวลาเดียวในยุทธีเวลา 6:09 นะครับไปจนถึง 6:55 แล้วก็ 7:49 ไปจนถึงเวลา 8:30 แล้วก็อีกช่วงนึงนะครับ 9:29 ไปจนถึงเวลา 10:15 นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็น 14:09 ไปจนถึงเวลา 15:00 นะครับแล้วก็ 18:39ไปจนถึงเวลา 19:10 นะครับมันก็เมื่อที่ผมบอกไปช่วงแรกนะครับวันนี้ประกอบการมงคลดีนะครับเพราะนั้นช่วงเวลาดีก็อาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะครับสีมงคลวันนี้นะครับเป็นสีแซดสีแดงสีน้ำตาลที่คาดไม่ได้ก็คือสีส้มนั่นแหละครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสสีอับโชคเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับทิศมงคลหรือว่าทิศโชคลาภนะครับวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าให้หันหน้าไปทิศทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันข้านถาดไฟใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าเปี้ยอิ่งนะครับทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีกุนเปียมาเมียแล้วก็ป
ีจ้อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีวอกนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังภัยปะทะรุนแรงนะครับมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดท่านที่เกิดปีมะเส็งนะครับบอกว่าให้ระวังอึดอัดใจจากคำพูดนะครับขอตกลงผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกเอาเปรียบเบียดเบียนจากผลประโยชน์นะครับสำหรับเด็กที่เกิดวันนี้นะครับจะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเปี่ยมด้วยพลังผู้นำแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ดีนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างความใจเย็นรอบคอบเพื่อความเจริญที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกวันแล้วครับในช่วงของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับบ๊ายบายอย่างดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่กับเครื่องรับนะครับในขณะนี้ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่07751143แล้วก็07750410นะครับแนะนำหรือว่าบอกบรรยากาศที่บ้านของฐานนะครับว่าขณะนี้เป็นยังไงมังกระได้นะครับหรือก็ขอเพลงนะครับอยากฟังเพลงได้ก็โทรเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์กดรูปหัวใจให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับทางเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับแทบทุกรายการนะครับจะทำการ Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับไลฟ์สดไปด้วยในคณะจัดรายการนั่นเองนะครับก็ที่เข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับทีละท่านไปเลยนะครับเข้ามาคนแรกเลยนะครับหลวงใกล้ซาหยักนะนี่ก็จะน่าจะเป็นสาวจีแล้วครับกวนใจของหลวงใกล้ซาหยักนั่นเองนะครับสาวจีซาหยักเข้ามาก่อนเผื่อเลยนะครับวันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่ป้านายนะครับน้องอํานาจอําซี่นะครับน้องนัทนี่ก็เป็นนักมวยเก่าแล้วครับขณะนี้น่าจะรับชมอยู่แถวหนาถุงแล้วครับไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงเช่นเคยแล้วครับว่างๆก็คอยไปหากันนะครับน้องนัทขอบคุณยังสู้นะครับที่เข้ามานาชอบแลมแพทหรือว่านาคุ้มนะครับเข้ามาแล้วคุณต้นน้ำปรมินีระโซนะครับโกเต้งนะครับโกเต้งลวงเหล็กนะครับลวงเหล็กชุมแซงนี่ก็รับชมอยู่แถวเข้าหน่อยนะครับเข้าหน่อยนาถุงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นพี่ชายใจดีทีน่ารักอีกคนหนึ่งนะครับไม่ได้เจอกันนานเช่นกันวางๆเดี๋ยวคอยไปห้าเช่นกันนะครับพี่ประโมทบุญชาตาหรือว่าลวงเหล็กนะครับเข้ามาแล้วทันสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบอกร้อยขอฟังเพลงสุริยาหย่อแซงนะครับจากการครับรองของเมืองบนสมบัติเจริญนะครับเดี๋ยวสักครู่จัดหายนะครับนาชอบแลมแพทบอกว่าวันนี้ข้อเพลงพาห่มเศร้านะครับจากการครับรองของซายันสัญญานะครับผมเสิร์ชดูแล้วในเครื่องไม่มีนะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดสักแป๊บนึงนะครับนะช่วงเวลาต่อไปนะครับช่วงล่างๆนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดหายนะครับนาชอบแลมแพทขอบคุณยังสู้นะครับวันนี้ไปหาหม้อไม่ทราบว่าหม้อเป็นบ่อวางไปยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับหมอบอกว่าผิดปกติยังได้หรือว่าอย่างปกติเหมือนเดิมนะครับนาคุ้มพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมยุคนะครับขอบคุณครับฐานสมบัติมาเย็นบอกว่าเสียงชัดเจนดีแล้วก็พี่ปราโมทบุญชาตาหรือว่าลงเล็กนะครับบอกว่าขณะนี้ทีคุณกระทิงฝนตกทั้งวันเลยนะครับนาการจาน่าจะเป็นผนังนะครับน่าจะถั่วฝานะครับช่วงนี้นาหงส่งในก็ตั้งแต่11โมงเป็นต้นมาแล้วครับยังไม่หยุดเลยนะครับวันนี้ฝนตกเยอะพยากรณ์อากาศก็ประมาณสัก 60% ของพื้นที่ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมบอกให้ในช่วงสาระเด่นแล้วข่าวดังก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจอย่างดีเลยนะครับกับคอมเมนต์ที่ให้มาใน Facebook ไลน์นะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับในช่วงนี้ผมจะเปิดซองเพลงนะครับเป็นเพลงคอยนองกลับใต้นะครับจากการขับร้องของสุดรักอักษรทองนะครับพี่วันเพ็ญข้อมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าบังเอิญไม่ได้จัดก็ชดเชยให้ในวันนี้นะครับพี่วันเพ็ญบอกว่ามอบให้พี่สายุทธและครับให้พี่วิเชียนพรหมเสียพี่ขดทายางให้พี่ธนงนะครับให้

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับข่าวสุโขทัยสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับขอบคุณพยังพี่คนนะครับบอกว่าไลน์มาคอมเมนต์มาในแหลกลุ่มนะครับบอกว่าสวัสดีครับผมฟังอยู่นะครับฝนตกตกข้อฟ้าปองดอกฝาคลองซายันสัญญานะครับวันนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะพี่กดนะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงพรุ่งนี้เป็นเพลงแรกนะครับนึกอยากว่าเป็นซายันสัญญานั่นเองนะครับแล้วก็พี่มีบุญคุณกระทิงนะครับบอกว่าคอเพลงไม่วางแก้ของเอกชัยนะครับเพลงนี้ก็น่าจะได้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับถ้าเกิดยังไงเสียก็น่าจะจบแล้วครับผมพยายามเรียบให้จบแล้วกันนะครับขอบคุณแฟนเพลงจากคอนแก่นนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงรักแม่ไม้นะครับบอกว่ารับชมรับฟังอยู่ทาง Facebook นะครับมีคำชมมาด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับบอกว่าผู้จัดล่อด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับกราบขอบคุณขอบคุณนะครับที่ฟังเพลงฟังผู้จัดเป็นภาษาใต้ด้วยนะครับบอกว่ารับฟังอยู่ที่คอนแก่นไม่แน่ใจว่าเป็นคนใต้หรือเป็นคนทางภาคอีสานนะครับถ้าเป็นคนทางภาคอีสานก็น่าจะเคยอยู่ภาคใต้แล้วครับฟังเพลงจัดรายการเหมือนเสียงใต้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับข้อเพลงรักแม่ไม้ถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมต้องให้ในวันพรุ่งนี้กันแหละกันนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยไม่เอ่ยชื่อด้วยนะครับบอกว่าเราฟังอยู่ทาง Facebook ไลน์นั่นเองนะครับก็เช่นเคยแล้วครับสาระเด่นเล่าข่าวดังนิดนึงนะครับนิดนึงด้วยร้านตุ๊กตานะครับร้านตุ๊กตาบางมากนะครับคอเลือดให้กับผู้สูงอายุนะครับบอกว่าเป็นคุณทวดอายุ90ปีนะครับตอนนี้บอกว่าเป็นโรคโลหิตจางนะครับต้องการเลือดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มีจิตเป็นกุศลหรือว่าสะดวกนะครับรบกวนนิดนะครับให้ไปติดต่อที่ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับบอกว่าน่าจะถูกกรุ๊ปนะครับได้โรงพยาบาลเขาน่าจะไปขัดแยกแล้วก็ไปชดเชยให้นะครับบอกว่าบริจาคเลือดให้กับนางสว่างจิตโพวังประสิทธิ์นะครับอายุ90ปีนะเป็นคุณทวดแล้วนะครับหรือว่าไม่สะดวกยังไงก็ติดต่อที่ป้าตุ๊กนะครับป้าตุ๊กตาป้าตุ๊กตาเป็นลูกนะครับที่หมายเลข0620361152นะครับ0620361152นั่นเองนะครับเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคโลหิตจางด้วยนะครับตอนนี้ต้องการเลือดอยู่นะครับติดต่อที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เลยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับเอานิดนึงนะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับพี่สุนันท์ฮงเจริญนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับแล้วก็โปรไฟล์ลงใกล้น่าจะเป็นชาวจีนแล้วครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะพี่ก้อยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่ารับฟังจากคลองแก้นเนี่ยนะใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ขอบคุณแล้วครับก็ Facebook ไลฟ์นะครับสื่อโซเชียลในสามารถรับชมรับฟังได้ทั่วโลกเลยแล้วครับตอนนี้น่าจะอยู่อเมริกาอาจจะมีคนชมอยู่ก็ได้นะครับแต่เขาไม่แสดงตนว่าไปขนาดนั้นเลยนะครับดินฟ้าอากาศนะครับในส่วนของดินฟ้าอากาศวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งด้วยนะครับแล้วก็ส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท้าสายอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับสูงสุดในช่วงกลางวันแค่31องศาเองนะครับแต่ว่าถ้าขับผ่านไปที่จอ LED ของทางหลวงชนบทก็ประมาณ 37-38 อยู่เช่นเดิมนะครับพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับจอฟังสาย37จอควางคว้าของเลนคว้าอีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็น 37.8 ประมาณนั้นแหละครับไม่น่าจะเคยอัปเดตเลยนะครับก็วันนี้31องศานะครับจังหวัดชุมพรบ้านเราตามสุดที่24องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:40 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้จะขึ้นเต็มที่เวลา 17:07 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวของการไฟฟ้าไฟผลิตนะครับแต่เนื่องจากว่าแฟนเพลงคอเพลงกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับยกยอดไปพรุ่งนี้กันละกันนะครับมีเรื่องราวของการสมัครนะครับอีเกตกรีนปีที่3นะครับรายละเอียดยังไงเดี๋ยวต่อกันในวันพรุ่งนี้กันละกันนะครับ มาถึงเพลงที่ข้องกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงเมื่อไรจะพอนะครับจากการขับร้องของเดือนเพ็ญอำนวยพรนะครับเซาจีเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานเช่นกันนะครับยกยศมาในวันนี้บอกว่ามอบให้ลวงเหล็กนะครับให้สาวห้อยด้วยให้คุณแดงจันรัตด้วยให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านด้วยให้ดีเจบักก้อยด้วยนะครับขอบคุณซาวจีแล้วก็เพลงสุริยาหยอแซงนะครับจากการขับร้องของเมืองบนส้มบัตรเจริญนะครับทานสมบัติมันยืนข้อมาเปิดให้ในช่วงนี้ซองเพลงนะครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับข่าวสุช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวของประวัตินักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งนะครับเขาบอกเป็นราชาเพลงขี้เมานั่นเองนะครับเป็นสุชาติเทียงทองนะครับชื่อจริงว่าชื่อประเทืองเทียนสุวรรณนะครับเป็นนักร้องและก็นักแต่งเพลงลูกทุ่งชายชื่อดังในอดีตนั่นเองนะครับเจ้าของฉายาราชาเพลงเมานะครับแล้วก็คีตากวีเพลงเมาแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับที่มีชื่อเสียงอย่างมากหลังจากผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสนุกสนานและก็ความสั้นสั้นนั่นเองนะครับประวัติส่วนตัวก็เข้าสู่วงการนะครับเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2481นะครับภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มเส้นทางสายดนตรีจากเข้ามาเป็นสมาชิกของวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับส่วนใหญ่นักร้องดังๆสมัยก่อนนะครับนักร้องดังๆนักแต่งดังๆมาก่อนก็ส่วนใหญ่ก็วงดนตรีจุฬารัตน์นี้แหละครับซึ่งเป็นวงดนตรีลูกทุ่งระดับตำนานเลยทีเดียวนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกนะครับเพลงบ้านนาของเรานะครับซึ่งเป็นผลงานที่เขาแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยนะครับผลงานที่สร้างชื่อแล้วก็บทบาทนักแต่งสุชาติเทียนทองเป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบ

0: ด้านนะครับทั้งเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ฝีมือการแต่งเพลงที่เฉียบคมโดยใช้นามปากกาในการแต่งเพลงว่าปอเทียนสุวรรณนั่นเองนะครับร้องเพลงที่ร้องโด่งดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่าจ๋าฮักกันบ่ได้นะครับรักคนชื่อน้อยแว่นวิเศษไทยดำรำพันประมาณนี้นะครับบทบาทของครูเพลงเขาก็เป็นผู้แต่งเพลงแล้วก็ผลักดันให้ลูกศิษย์อย่างรักษาศิริชัยนะครับดวงดังในยุคที่ผ่านมานะครับดังเป็นพลุแตกเลยนะครับจากเพลงอมตะอย่างเพลงชันธนาธีรักนะครับเพลงปิดไฟไซคลอนจะเข้ามุ้งนอนอะไรประมาณนั้นแหละครับแล้วก็เพลงรักข้ามคลองด้วยนะครับรักษาศิริชัยร้องเอาไว้จากการบทประพันธ์ของสุชาติเถียนทองนั่นเองนะครับจะสุชาติเถียนทองนะครับสุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่23มิถุนายน2528นะครับขณะที่อายุได้เพียง46ปีเท่านั้นนะครับทิ้งไว้เพียงตำนานแล้วก็บทเพลงลูกทุ่งทำนองสนุกสนานนะครับที่เป็นต้นแบบให้กับนักร้องรุ่นลั่งมาจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับก็มาลากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชชุมพรเอ็มร้อยเมกะเฮิรตซ์นะครับผมจะเปิดเพลงเล่าจ๋านะครับก็มีหลายเพลงแล้วครับสุชาติเถียนทองในเรื่องเกี่ยวเพลงคีโมทางนั้นเลยนะครับผมลองเสิร์ชดูแล้วคิดพอพิมพ์คำว่าสุชาติเถียนทองปุ๊บก็เป็นเพลงประเภทว่าคีโมนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็เปิดเพลงเล่าจ๋านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเพลงพาห่มเศร้านะครับพาห่มเศร้าจากการขับร้องของซายันสัญญาหนักคุ้มรวนาชอบแลมเพชรข้อมานะครับ
1: เล่าจ๋าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มไว้สิจ๊ะแน่ๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินเล่าจ๋า

0: หนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
2: 15:56 น.นะครับเข้าสู่ยกสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณทุกสายที่แนะนำเพลงเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงไม่วางแก้นะครับจากการขับร้องของเอกชัยศรีวิชัยนะครับเพียงมีบุญคุณกระทิ้งเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับดีเจไม่นาเก้าบาวกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเคยแล้วครับในส่วนของเพลงปองดอกฟ้านะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาพี่ขดทายางข้อมานะครับถ้าเกิดยังไงเสียก็พร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้เป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็ทันทีรับฟังยูทิคอนแก้นนะครับข้อเพลงหลักแม่ไม้ก็ของต้อนในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเพลงไม่วางแก้วดีไม่จบพงก็ต้องให้ในแฟนพรุ่งนี้ไม่กันละกันนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงขอบคุณอย่างสูงนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยตรงสมัยกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์ทุกภัยพร้อมระดมนักศึกษาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานความเสียหายต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์น้ำภาคเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงพร้อมขอให้ประชาชนและท้องถิ่นเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกประมาณวันที่23สิงหาคมนี
7: ้นายเสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการณ์ว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระรอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอลลุ่ม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเพราะระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมดังนั้นท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้ประชาชนสิ่งสำคัญขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีระวังแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่5อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้
8: นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มล้นตลิ่งคาดว่าจะล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเขมราช4อำเภอศรีเมืองใหม่1ตำบลอำเภอโพไซ3ตำบลอำเภอคงเจียม3ตำบลและอำเภอนาตาล2ตำบลขณะที่ราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบางแห่งได้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติส่วนทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับวันนี้ครับอยู่กับทางสวททุ่งสงครับ FM 97 MHz อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับรวมไปถึงบุคลากรของทางสวททุ่งสงทุกคนด้วยนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงคุณ Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบรรเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการ5แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับหรือว่าดูได้โดยตรงที่ Facebook Fanpage ของ5แยกข่าวนะครับก็เป็นช่องทางประจำเลยรายการวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเดิมครับช่วงรู้เรื่องทางรัฐทันข่าวใต้กับช่วง PRD Service ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมผู้ฟังในห้วงเวลาแบบนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงสิ้นเดือนนะครับวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ทางภาครัฐในขณะนี้ได้มีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569นะครับซึ่งก็พบว่ามีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและก็กลุ่มเปราะบางส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีในเรื่องของการครอบครองรถเก่าเสื่อมสภาพหรือว่าเป็นผู้ที่มีสถานะที่เป็นนักศึกษานะครับที่เป็นอยู่ในศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.เดิมก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสะท้อนสิทธิ์ได้แท้จริงทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์นะครับให้กลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยขอทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็มีหลายช่องทางนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าทางออนไซต์ที่เราเดินทางมายืนยันตัวตนได้ที่ทางธนาคารนะครับซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหรือว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านต้องมาดำเนินการเพื่อให้ใช้ทันนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาที่ธนาคารเป็นจำนวนมากเลยครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นทำให้ต้องรอคิวนานหรือว่าบางคนก็อาจจะยืนยันตัวตนไม่สำเร็จต้องเดินทางมาหลายรอบนะครับสูญเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าเดินทางดังนั้นเนี่ยทางบทบาทของธนาคารภาครัฐเองก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยบริการพี่น้องประชาชนณจุดๆนี้ครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณอรุณพรมประสงค์นะครับผู้จัดการอาวุโสของธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรายการให้ข่าววันนี้กับทางสวททุ่งสงครับวันนี้นะครับอยู่กับเราแล้วนะครับคุณอรุณพรมประสงค์ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับดีครับ
0: ครับตอนเราก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้จะสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับตลอดช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มผู้ที่มายืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารหรือว่าตู้ ATM ของสาขาเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
1: ครับจริงๆในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะครับผมผู้ที่ได้รับสิทธิธนาคารทางภาครัฐเนี่ยก็ได้ให้เริ่มดำเนินการยืนยันเพื่อยืนยันตัวตนนะตั้งแต่วันที่17เดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมานะครับผมจริงๆมันมีไทม์ไลน์อยู่ก็คือตั้งแต่17กรกฎาคมจนถึง12มกราคมปีหน้านั่นคือการยืนยันตัวตนช่องทางการยืนยันตัวตนน่ะที่มีอยู่หลากหลายในส่วนของธนาคารกรุงไทยที่เราให้บริการกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ก็ยังผมว่าไม่มันตอนนี้คือด้วยที่พี่น้องประชาชนเขาผมว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการยืนยันตัวตนแล้วก็มีไอเขาเรียกว่ามีความรู้เกี่ยวกับไอทีมากขึ้นนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ที่เข้ามายินรับการยืนยันตัวตนที่ธนาคารเองก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆในวันช่วงครั้งแรกวันแรกเลยก็คือวันที่17อ่ะ17กรกฎาคมเดือนที่แล้วช่วงนั้นน่ะก็ค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาก็มีทยอยเข้ามายืนยันตัวตนแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้หนาแน่นอะไร
0: ก็ถือได้ว่าประชาชนเองก็มีการปรับตัว
1: ปรับตัวปรับตัว
0: รู้ระบบไอทีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับผม
1: ด้วยตัวเองด้วยมีลูกหลานที่มีความรู้มากขึ้นนะครับผม
0: ครับและจากที่ประชาชนที่เข้ามาในสาขาเนี่ยครับปัญหาอุปสรรคที่พบในเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทางธนาคารเองให้การช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆกลุ่มสวัสดิการภาครัฐจะมีอยู่2กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมตั้งแต่ปี2565
0: ครับ
1: กับกลุ่มหลังก็คือกลุ่มที่เพิ่งลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ปี2569กลุ่มนี
0: ้ครับ
1: ครับผมจริงๆสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมไม่ต้องมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: ไม่ต้องมายืนยันตัวตนกลุ่มที่ต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารก็คือกลุ่มที่มีที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมปัญหาที่พบก็คือนั่นน่ะก็คือ1กระบวนการคือเขาเข้าใจผิดคนที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็เหมือนมีความกังวลใจอ่ะว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะยังไม่รู้กระบวนการว่าซึ่งทางธนาคารทางน้องๆพนักงานก็ได้มีการสื่อสารบอกว่าจริงๆสำหรับที่เคยได้รับบัตรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมายืนยันตัวตนในครั้งนี
0: ้
1: สำหรับคนที่ต้องมายืนยันตัวตนก็คือคนที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็ได้ฝากบอกสื่อสารกับคนที่มายืนยันตัวตนที่ได้รับสิทธิ์แล้วบอกว่าก็จริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องมายืนยันตัวตนอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเจอปัญหาแล้วก็แต่ว่ามันก็คือบัตรประชาชน
0: ครับ
1: เพราะบัตรประชาชนสำคัญมันอ่านชิปไม่ค่อยได
0: ้
1: มันทำให้มีปัญหาอุปสรรคแต่ไม่มากนะครับเล็กน้อย
0: เรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเนี่ยหลักฐานอื่นๆที่พี่น้องประชาชนจะมายืนยันตัวตนเนี่ยต้องมีการเตรียมอะไรบ้างครับ
1: จริงๆมันจะมีอยู่ยืนยันตัวตนของตนเอง
0: ครับ
1: กับโมอำนาจมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: สำหรับกลุ่มที่ต้องโมอำนาจมายืนยันตัวตนนี่ที่สำคัญก็คือในส่วนของผู้มอบ
0: ครับ
1: ผู้มอบต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง
0: ครับ
1: แล้วก็ทำเนาบัตรประชาชนใช้ทั้งสองอย่างนะครับบัตรเซ็นสำเนาเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องมีเอกสารยืนยันเหตุผลของการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนด้วยว่าว่าไม่ว่าเป็นบัตรประจำตัวคนพิการใบรับรองแพทย์ในกรณีป่วยนะครับผมซึ่งจะต้องระบุเหตุผลว่าการมอบอำนาจมาให้บุคคลที่3มายืนยันตัวตนแทนเนี่ยจัดต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับผม
0: ถือว่ามีหลากหลายกลุ่มแล้วก็
1: มีหลากหลายกลุ่มครับ
0: กลุ่มที่มาส่วนใหญ่ก็กลุ่มเปราะบาง
1: กลุ่มผู้สูงอายุเลยใช่ครับ
0: ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไม่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางหรือการ
1: มาด้วย
0: การจักรยานอะไรอย่างนี้เนี่ยทางธนาคารเองเรามีแนวทางช่วยเหลือไหมครับ
1: จริงๆคือถ้าไม่สะดวกธนาคารก็ให้มีการโมอำนาจมายืนยันตัวตนได
0: ้
1: นะครับผมเดี๋ยวผมฝากนิดนึงฝากสื่อต่อไปนิดนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องมายืนยันตัวตนโดยการโมอำนาจนะครับก็มีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับผมก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป2กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง
0: คร
1: ับ สามกลุ่มผู้พิการ
0: ครับผม
1: สำหรับผู้โมอำนาจอาจจะ1เป็นผู้ที่ดูแลอยู่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูอยู่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแต่โดยสำหรับการระบุให้บุคคลอื่นมาทำแทนที่ไม่ใช่เป็นบุคคลในครอบครัวให้ระบุความสัมพันธ์ไว้ในหนังสือมอบอำนาจมาว่าเป็นใครนะครับผมอายุของผู้รับมอบอำนาจก็ต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงกับผู้พิการผู้ที่ดูแลก็เป็นผู้ที่ดูแลหรือเป็นบุคคลในครอบครัวหรือเป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ตามคำสั่งศาล
0: ครับ
1: นะฮะหนังสือมอบอำนาจก็เหมือนกันให้ระบุความสัมพันธ์มาว่าเป็นแบบไหนผู้รับมอบอำนาจทั้ง3กลุ่มนี้ที่ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมา ยืนยันตัวตนแทนเนี่ยก็ต้อง20ปีขึ้นไปนะครับผมเอกสารประกอบในการมอบอำนาจก็มีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ
2: ครับ
1: นะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์ด้วย
2: ครับผม
1: นะครับใบรับรองแพทย์สำหรับผู้พิการเราก็มีบัตรเขาเรียกสำเนาบัตรประชาไอบัตรประจำตัวผู้พิการอยู่แล้ว
2: ครับผม
1: นะครับ
2: เน้นย้ำเลย
1: เน้นย้ำเลยครับ
2: ตัวสำเนานะครับ
1: ครับผมต้องมีพยานลงนามด้วยนะพยานให้เป็นบุคคลใดก็ได้โดยอาจจะระบุความสัมพันธ์กับผู้มอบ
2: ครับ
1: ไว้ในหนังสือมอบอำนาจชื่อในวงเล็บต้องเขียนชื่อนามสกุลเป็นตัวบรรจงด้วยอาจจะลายเซ็นแต่ว่าต้องระบุรู้ตัวตนว่าเป็นใคร
2: ให้
1: รู้ตัวตนครับผม
2: โอเคนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลย
1: ครับ
2: การเตรียมตัวมายืนยันตัวตนทีนี้นอกจากในเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยภาครัฐเน้นย้ำเลยต้องทำให้สิ้นสุดในวันที่31สิงหาคือในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับ
1: ครับผม
2: ในตรงจุดนี้เนี่ยมีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มาติดต่อกับธนาคารในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือไม่ครับ
1: ก็มีทยอยมาครับผมทยอยมา
2: ครับทางภาครัฐเราช่วยเหลือตรงนี้ยังไง
1: เราทางจริงๆทางผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งนี้สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการ
2: ครับผม
1: ถ้าก็แนะนำนะครับผมเข้าเว็บไซต์ของโครงการถ้าเข้าไม่ถูกเปิด Google เลย
2: ครับ
1: นะครับผมเปิด Google แล้วพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะขึ้นเว็บไซต์ของโครงการเลยนะครับผม
2: อ๋อแสดงว่าจุดนี้เนี่ยธนาคารเองก็ช่วยบ้างแต่ก
1: ็ช่วยสื่อสารจริงๆมาที่ธนาคารเราก็ช่วยดูแลช่วยดูแลนะครับการที่จะมาอุทธรณ์เนี่ยมันอุทธรณ์ได้มีหลายช่องทาง
2: ครับ
1: ช่องทางหนึ่งก็คือแอปทางรัฐ
2: ครับ
1: ช่องทางที่สองก็คือเว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังแล้วก็ธนาคารที่เป็นจุดลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารที่เป็นของรัฐก็คือกรุงไทยออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลาม
2: โอเค
1: นี่สามารถไปยื่นขออุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได
2: ้ครับผมอันนี้ย้ำอีกหนึ่งฝากสุดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการมาอุทธรณ์เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรคล้ายกับการยืนยันตัวตนไหม
1: คือจริงๆอ่ะเวลาเรามายืนยันตัวตนอ่ะ
2: คือ
1: เวลาเขามาอุทธรณ์เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ผ่านตรงไหน
2: อ๋อนี่สำคัญเลยไม่ผ่าน
1: ก็ไม่ผ่านตรงไหนก็ไม่ทำกันพอเข้าไปอุทธรณ์จะขึ้นมาเลยว่าไม่ผ่านสิทธิ์ตรงไหน
2: คร
1: ับ พอไม่ผ่านสิทธิ์สมมุติว่ามีประเด็นเกี่ยวกับทะเบียนพอเข้าไปทบทวนจะขึ้นว่าในเว็บไซต์นะครับผมไม่ผ่านสิทธิ์เนื่องจากถือครองอะไรก็ในเว็บไซต์ก็จะบอกช่องทางการติดต่อ
2: ครับ
1: ว่าว่าติดต่อที่ไหนเบอร์โทรอะไร
2: ครับ
1: เพื่อที่จะไปทบทวนข้อมูลกับหน่วยงานที่เราติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่จะว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในก็เรียกว่าในนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งซึ่งมันทำให้เขาตกไป
2: เขาไม่ตกไปผมไปนะคร
1: ับ ใช่ครับ
2: เน้นย้ำเลยก็คือเช็คให้ดี
1: เช็คให้ดีครับ
2: แล้วก็แต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะฟังจากที่ท่านอรุณพูดแล้วก็คือเดี๋ยวประชาชนสมัยนี
1: ้
2: เรียนรู้เรื่องระบบ IT ระบบดิจิตอลดีขึ้น
1: เยอะเยอะเยอะ
2: เยอะขึ้นเยอะแล้วโอเคแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะติดขัดจริงๆก็ walk in เดินเข้ามาหาทางธนาคารกรุงไทยครับนี่คือเรื่องราวที่มารายงานให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบเกี่ยวกับในพื้นที่ของทางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเน้นย้ำอีกรอบนะครับต้องภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับสำหรับการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับท่านอรุณพรหมประสงค์ครับผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวเน้นย้ำแล้วก็มาแชร์เรื่องราวความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ
1: เดินแก้นิดนึงได้ไหม
2: ได้ครับได
1: ้ย้ายแล้ว
2: ย้ายแล้วโอ้นี่เครือข่ายที่อยู่เหนียวแน่นขอบทางสวทพิสงฆ์นะ
1: ครับย้ายพี่ย้ายไปอยู่สาขาตลาดเกษตรแล้ว
2: อ๋อเหรอครับ
1: ใกล้
2: นะ
1: ครับผมก็ฝากสื่อสารนะครับผมฝากสื่อสารว่าการเตรียมตัวที่จะมายืนยันตัวตนบัตรประชาชน
2: ตัวชิป
1: แล้วก็ให้เอาบัตรประชาชนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบัน
2: ครับผม
1: เป็นปัจจุบัน
2: ที่สุดนะ
1: ครับผมเพราะบางคนบัตรหายแล้วไปออกใหม่แล้วมาถึงมาอยู่บ้านกวาดบ้านกวาดไปกวาดมาเจอบัตรถือไว้สองใบเลย
2: ต้องเอาอันล่าสุด
1: ครับผมบัตรอันล่าสุดครับ
2: ครับผมนี่เป็นเน้นย้ำจากทางท่านผู้จัดการนะคุณอรุณครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอรุณมากเลยนะครับมาบอกเล่าเรื่องราว
1: ครับผมนี่มาครั้งแรกเลยนะ
2: ครั้งแรกนะแล้วก็นี่ก็เป็นช่วงใหม่ของรายการห้าแยกวันนี้คือรายการห้าแยกมีช่วงใหม่มาสักพักแล้วแต่ยังนี่อาจจะเป็นคนแรกที่มาในสดในสตูวันนี้ครับ
1: โอ้
2: เป็นเกียรติมากมากเลย
1: โอเคขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผม
2: แล้ววันนี้
1: เกียรติธนาคารกรุงไทย
2: แล้วก็วันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะคุณผู้ชมคุณฟังที่จะมาบอกเล่าการเน้นย้ำเรื่องยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับเน้นย้ำวันที่31สิงหาคมนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเนื้อหาข่าวต่อในรายการให้แยกข่าวครับ
3: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
4: ้เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
2: ้กลับมาในรายการให้ยาข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็วันนี้นะในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเราเองมีข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเรามาดูในเรื่องของทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำตอกย้ำความสำเร็จการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะครับโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายเกรียงศักดิ์นพนนท์ครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำมุ่งชูความสำเร็จหลังจากที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายการุณปัญจสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลนางวิลาวันจริตงามปลัดอำเภอทุ่งสงจ่าเอกเวชยันหนูรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงนายอภิวัตคล่องนาวาผู้อำนวยการกลุ่มสร้างจิตสำนึกสาธารณะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผอ.ของเรานะครับนายวชระบรรเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงก็ได้มาร่วมงานนี้ตลอดจนคณะครูนักเรียนและก็ประชาชนในพื้นที่ในพิธีนี้ด้วยนะครับภายในงานก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับในการจัดตั้งป้ายให้ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้มีนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์นะครับอีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจำนวน 20,000 บาทพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีการเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้มากมายเลยทั้ง8ฐานนะครับทางด้านผอ.โรงเรียนนะครับนายการุณปัญจสุวรรณได้กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับจนสามารถปลดล็อกในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะการช่วยกันประหยัดพลังงานรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนนั้นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกลายเป็น เสมือนหนึ่งในหลักสูตรนะครับในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นเลยนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรานะครับแต่ก็ลงมือปฏิบัติจริงด้วยจนเกิดเป็นวิถีชีวิตคาร์บอนต่ำศูนย์แห่งนี้เลยกลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เหล่านักเรียนนะครับให้อยู่ติดตัวไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อสู่ครอบครัวในอนาคตของพวกน้องๆทุกคนด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกเขาวันนี้ต้องขออภัยจริงๆวันนี้สาระเต็มที่แต่ว่าเวลามีจำกัดนะครับเอาเป็นว่าเรามีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวจะนำมาฝากให้ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองด้วยพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีชีวิตความมีอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไปครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาครับจะนำพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในแต่ละช่วงของรายการมานำเสนอโดยเฉพาะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองห้าจังหวัดพะเยาและปิดท้ายช่วงสารต่อพระราชปณิธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเพื่อทรงติดตามความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อเกิดโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณยอดดอยห้วยน้ำลาวบ้านเย้าหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่28มกราคม2545พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแพร่ถางป่าเป็นบริเวณกว้างบางส่วนมีการปลูกพืชเสพติดและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นโดยนำชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเข้ามาอาศัยและช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านหนองห้าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำการเกษตรที่ถูกวิธี
3: นะครับตามภาพนี้บ้านหนองห้านะครับแต่ก่อนจะเรียกว่าบ้านเย้าหนองห้านะครับซึ่งจะประสบปัญหานะครับหนึ่งการบุกรุกทำลายป่านะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือมีการปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องแนวชายแดนนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับก็สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้เสด็จ นะครับเยี่ยมรัศดรนะครับตามแนวชายแดนแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นมานะครับที่บ้านเย้าหนองห้าเมื่อวันที่28มกราคม2545นะครับแล้วก็ได้เล็งเห็นปัญหานะครับ

ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้นะครับโดยแต่ก่อนนะครับก็จะมีแค่หนึ่งชนเผ่านะครับคือเผ่าเย้านะครับก็ปัจจุบันนี้

0: ชุมเผ่านะครับก็คือรับสมัครมาทั้งหมด4ชุมเผ่านะครับก็มีเย้านะครับอาคากะเหรี่ยงแล้วก็มูเซอร์นะครับเผ่าละ5หลังคาเรือนนะครับรวมทั้งหมด20หลังคาเรือนนะครับก็ประมาณ50กว่าคนนะครับได้มาอยู่ร่วมกันนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับและมีการจัดสรรนะครับที่ดินนะครับอันจริงนะครับแต่ก่อนก็คือคนละประมาณไม่เกิน20ไร่นะครับ15ถึง20ไร่แต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับให้มีปลูกพืชมีหนาวต่างๆครับมีการพบความปลูกข้าวนะครับปลูกผักอะไรต่างๆนะครับก็คือผสมผสานไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี45นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพนะครับเกี่ยวกับด้านผ้าปักผ้าทอนะครับการทำเครื่องเงินนะครับรวมถึงอาชีพต่างๆนะครับปศุสัตว์นะครับก็มีการทดลองก็มีหน่วยงานร่วมนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับอันนี้ทุกอย่างนะครับก็คือในส่วนของเกษตรที่สูงนะครับแล้วก็สถานีวิจัยนะครับก็มีจากพลังงานมีต่างๆนะครับก็คือรวมทั้งหมดประมาณสัก60กว่าหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับในจุดนี้นะครับด้วยระดมความคิดนะครับต่างๆ
1: พื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายังมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่ราษฎรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดจนจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการสาธารณสุขขั้นมูลฐานการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นหมู่บ้านแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานให้จัดตั้งขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงตรวจงานโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ
1: นอกจากในครั้งพุทธศักราช2545แล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านหนองห้าและทรงตรวจงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2547โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้านับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำเพื่อแผ่นดินและประสบนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังคงดำรงโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
2: ช่วงแรกๆก็คือจะเหมือนว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรกันนะครับก็คือรายได้ตอนนั้นชาว

ในส่วนของชาวบ้านก็จะเรียนรู้นะครับการว่าเราถนัดตรงไหนนะครับถนัดอาชีพอะไรนะตรงไหนที่เราสามารถทำเป็นรายได้ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือก็20กว่าปีนะครับ24ปีมาแล้วตรงเนี้ยผลผลิตนะครับของเกษตรกรก็คือมาตกผลิตอยู่ที่กาแฟนะครับ

ช่วยลูกหลานที่จะสิ้นชีวิตผมจะสิ้นผมก็พระพุทธท่านก็จุดประสงค์ที่ให้ผมมาอยู่ตรงนี้ก็รักษาป่าแล้วก็เอากาแฟเนี่ยปลูกไปด้วยแล้วก็รักษาพืชป่าไปด้วยนะครับตอนแรกไม่มีต้นไม้เลยนะครับที่ปลูกผมมาอยู่อ่ะเพราะบ้าน

ช่วงมะขามป้อมนะครับก็จะมีศูนย์วิจัยการเกษตรแพทย์นะครับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเรื่องของมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนของผ้าปักผ้าทอนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นกลุ่มของผ้าปักผ้าทอนะครับก็ในส่วนของผู้ชายก็จะมีในส่วนของเครื่องเงินนะครับแต่ปัจจุบันก็คืออาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่เพราะว่า

0: ็คือจะมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนสามารถอยู่กับป่าได้วัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่แรกเลยนะครับก็หนึ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับให้อยู่เหมือนเดิมนะครับสองฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์นะครับสามมีการพัฒนานะครับ อาชีพให้ราษฎรในโครงการนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าเพิ่มเติมนะครับคนอยู่กับป่าได้อย่างเพื่อกูและยั่งยืน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์ช่วงปลายปีนี้ครับ
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้จัดเตรียมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์การจัดการแสดงในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากแต่ยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ความงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569หน้าหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์.com

่วงท้ายรายการขอนำเสนอข่าวสารสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569มีการจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพและการดำเนินงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงการบำเพ็ญกุศลและพระราชพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังตามหมายกำหนดการปกติส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบหน้าท้องสนามหลวงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีจริงในช่วงปลายปีนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามประกาศและข่าวสารทางการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้เวลาหมด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
6: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
8: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิปัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องพร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วมเลขหมายจริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีรูไนดารุสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
10: นางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบูไนดารุสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบูไนครั้งที่17ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตอกำจรค่ะมาอยู่กับคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการบอกเล่า90นะคะเราก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณนะคะติดตามกันไว้ได้นะคะทางสวทชุมพรค่ะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าติดตามกันทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook ค่ะรวมไปถึงรายการต่างๆจากทางสถานีด้วยนะคะใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารก็ติดตามกันได้ค่ะรับฟังผลงานเพลงก็รับฟังกันได้นะคะผ่านทางช่องทางที่แจ้งเลยนะคะในส่วนของรายการของเราวันนี้บอกเรา90ก็จะมีทางข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆด้วยนะคะมาดูเนื้อหาสาระกันในวันนี้ดีกว่าในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะระบุสภาพัฒน์รายงานครม.นะคะว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคาดว่าเงินสะพัด 5,000 ล้านบาทเชื่อดึงนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายให้ขยับขึ้นนะคะในช่วงของสุขภาพวันนี้นำวิธีถนอมสายตาลดอาการตาล้าตาแห้งมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันค่ะแล้วก็ในช่วงข่าวจริงข่าวปลอมค่ะวิชาชีพวันนี้ค่ะนำเรื่องของเสียงแม่จริงแต่คนโทรไม่ใช่นะคะ AI โคลนเสียงได้อย่าพึ่งเชื่อเพราะเสียงคุ้นเคยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราจะมาบอกเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันค่ะวันนี้นำเรื่องของรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะคะออกมาระบุสภาพัฒน์รายงานครม.ค่ะว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคาดเงินจะสะพัด 5,000 ล้านบาทเชื่อว่าโครงการนี้จะดึงนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายให้ขยับขึ้นค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะบอกภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.แต่ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะก็ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวค่ะเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้นะคะตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านยืนยันว่ารับฟังความคิดเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้ดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้เรื่องของแผนการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาการดำเนินโครงการดังนั้นจะพยายามที่จะทำให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะสำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการนี้ในเฟสแรกนั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างในจำนวนนี้ก็มีตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง 2-3% แต่หลังจากวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นนะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวก็คาดการว่าตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงจะมีการเปิดสายการบินใหม่จากประเทศต่างๆจึงคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะนายสุรศักดิ์ก็ได้กล่าวต่อด้วยนะคะว่าเมื่อดำเนินการโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยในภาคบริการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวจะได้รับการกระตุ้นอย่างทั่วถึงด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะที่ตอนนี้รัฐบาลก็กำลังเร่งในเรื่องต่างๆให้ทันภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังรอฟังข่าวแล้วก็รอลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาติดตามข้อมูลสุขภาพที่น้องบุ๋มนำมาฝากกันนะคะวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของการทำงานหน้าจอนานๆก็จะทำให้เราเมื่อยล้าทีนี้เรามาดูวิธีถนอมสายตาลดอาการตาล้าตาแห้งกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับการทำงานออฟฟิศในยุคปัจจุบันนะคะการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่ามือถือเกือบทั้งวันถือเป็นเรื่องปกติแต่รู้ไหมคะว่าการใช้สายตามากจนเกินไปอาจทำให้เกิดอาการตาล้าตาแห้งปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งสายตาสั้นเร็วขึ้นดังนั้นการถนอมสายตาในชีวิตประจำวันจึงสำคัญมากนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะนำวิธีที่ถนอมสายตาที่จะช่วยให้ตาไม่เมื่อยล้าจากการทำงานมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวิธีถนอมสายตามีดังนี้ปรับสภาพแสงรอบตัวให้เหมาะสมค่ะก็คือแสงรอบตัวก็จะมีผลต่อความเมื่อยล้าของสายตานะคะควรหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนบนหน้าจอและปรับความสว่างหน้าจอให้พอดีกับแสงรอบตัวไม่สว่างจ้าจนเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปหรือการเปิดโหมดถนอมสายตาอย่างไหนไรก็จะช่วยให้แสงสีฟ้าที่ออกมาน้อยลงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็กระพริบตาบ่อยๆนะคะการเวลาเราที่เราทำงานอยู่หน้าจอเรามักจะกระพริบตาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวทำให้ตาแห้งและอาจเกิดอาการตาล้าซึ่งใครที่มีอาการก็ควรจะกระพริบตาให้บ่อยขึ้นซึ่งจะช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองจากแสงสีฟ้าได้นะคะปรับระยะเวลาและมุมหน้าจอด้วยนะคะวางจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาหรือเล็กน้อยนะคะต่ำกว่าแล้วก็วางจอให้ห่างจากหน้าเราประมาณ 50-70 เซนติเมตรรวมถึงเลือกโต๊ะทำงานที่มีระดับความสูงที่เหมาะสมซึ่งตำแหน่งจอของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะก็จะลดแรงตึงของกล้ามเนื้อตาได้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกฎที่ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟัง20-20-20นะคะเป็นคำแนะนำสำหรับการพักสายตาเพื่อลดอาการตาล้าจากการใช้หน้าจอเป็นเวลานานโดยมีหลักการก็คือทุกๆ20นาทีให้ละสายตาจากหน้าจอแล้วไปมองวัตถุที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตก็คือมองไกลไปประมาณ6เมตรนะคะเป็นเวลา20วินาทีใช้แว่นตากรองแสงสีฟ้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังอีกหนึ่งวิธีเนาะแว่นตากรองแสงสีฟ้าก็นับเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยกรองแสงป้องกันแสงสีฟ้าของจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยลดอาการตาล้าปวดตาและป้องกันสายตาเสื่อมจากการใช้งานหน้าจอนานนะคะพักจากหน้าจอบ้างลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายยืดเหยียดร่างกายแขนขาหน้าหลังจากการนั่งทำงานนานๆพร้อมกับถ้าบริหารตาเช่นกรอกตาไปมาหรือการนวดบริเวณดวงตานะคะก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาและร่างกายผ่อนคลายการถนอมสายตาไม่ยากเพียงแต่ต้องปรับแสงหน้าจอกระพริบตาพักสายตาแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายเป็นระยะนะคะก็จะช่วยให้สายตาก็จะช่วยให้ตาสบายแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกวันนะคะเอาล่ะใครที่เป็นชาวออฟฟิศเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็พยายามนะดวงตาของเราก็จะต้องแบบจ้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันนะคะอย่างเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะต้องอ่านหนังสือตลอดตาก็แทบจะไม่ได้แบบละจากหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือว่าต้องใช้สายตาในการเพ่งตัวหนังสือด้วยเช่นเดียวกันนะคะวิธีเหล่านี้ก็หวังว่าจะช่วยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะใช้สายตาอย่างถนอมมากขึ้นก็คือปรับแสงสภาพแสงรอบตัวให้เหมาะกับเราแสงหน้าจอให้ถนอมสายตามากยิ่งขึ้นนะคะการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยทำให้ตาเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าใช้กด20-20-20นะคะก็คือพอทำงานได้สัก20นาทีก็ให้ละสายตาจากจอเนาะไปมองไปไกลประมาณ6เมตรขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะพักสายตาประมาณ20วินาทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากนั้นก็หัน สายตากลับมาทำงานต่อนะคะการใช้แว่นกรองแสงก็จะช่วยเราได้มากเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเวลาเราอยู่หน้าจอคอมเยอะๆการใช้แว่นกรองแสงก็จะช่วยกันตาเราอีกชั้นนึงนะไม่ให้แบบสะท้อนกับแสงโดยตรงนะคะแล้วก็วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่อนคลายทั้งร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือว่าร่างกายลุกไปยืดเหยียดร่างกายแขนขาจากการนั่งทำงานนานๆนะคะก็จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างสบายตาแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกวันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิธีถนอมสายตาลดอาการตาลาตาแห้งที่นำมาฝากกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของ AI Voice Cloning นะคะเสียงแม่จริงแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ AI โคลนเสียงได้อย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าเป็นเสียงที่คุ้นเคยค่ะปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพสามารถใช้ AI Voice Cloning เรียนแบบเสียงบุคคลได้นะคะจึงอาจนำเสียงของพ่อแม่ลูกญาติหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะมาสร้างเสียงปลอมเพื่อโทรขอเงินโดยอาศัยความตกใจความเป็นห่วงและความเร่งรีบทำให้เหยื่อไม่มีเวลาตรวจสอบนะคะกลโลของมิจฉาชีพก็คือจะหาเสียงต้นฉบับเก็บตัวอย่างเสียงจากคลิปวิดีโอหรือว่าสื่อออนไลน์ที่ทุกคนนั้นเผยแพร่ค่ะใช้ AI เรียนแบบเสียงสร้างเสียงที่คล้ายคนในครอบครัวหรือบุคคลที่เรารู้จักสร้างเหตุฉุกเฉินให้ตกใจนะคะอย่างเช่นแม่ประสบอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนหนูมีปัญหาช่วยโอนให้ก่อนได้ไหมโดนจับอยู่ต้องใช้เงินประกันโทรศัพท์มีปัญหาเลยต้องใช้เบอร์อื่นโทรมาแล้วก็เร่งให้โอนเงินทันทีนะคะพยายามไม่ให้มีเวลาคิดหรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อตรวจสอบค่ะแล้วก็ให้โอนเงินนะคะไปยังบัญชีอื่นโดยอ้างว่าเป็นบัญชีของเพื่อนโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่กำลังให้ความช่วยเหลือวิธีป้องกันในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสียงเหมือนไม่ได้แปลว่าตัวจริงนะคะอย่าโอนเพราะจำเสียงได้เพียงอย่างเดียวหากมีคนในครอบครัวโทรมาขอเงินอย่างผิดปกติหรือว่าเร่งด่วนนะคะให้วางสายก่อนอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายใช้ความตกใจบีบให้ตัดสินใจโทรกลับเบอร์เดิมที่เราเคยใช้ติดต่อนะคะไม่ควรโทรกลับเฉพาะหมายเลขคนที่โทรมาแจ้งให้ใช้นะคะตรวจสอบกับคนในครอบครัวอีกคนค่ะเพื่อยืนยันว่าเกิดเหตุขึ้นจริงหรือไม่ตั้งคำลับประจำครอบครัวนะคะหรือว่าตั้งรหัสลับนั่นเองเป็นคำหรือว่าคำถามที่รู้กันเฉพาะคนในบ้านสำหรับใช้ยืนยันตัวตนเมื่อมีการขอเงินฉุกเฉินขอเงินด่วนเท่ากับต้องตรวจสอบซ้ำนะคะยิ่งอีกฝ่ายเร่งให้โอนยิ่งต้องหยุดได้ตรวจสอบก่อนถ้าเผลอโอนเงินไปแล้วทำยังไงนะคะหนึ่งเลยก็คือให้ติดต่อธนาคารทันทีแจ้งเหตุถูกหลอกและขอให้ธนาคารดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วสองเก็บหลักฐานทั้งหมดค่ะเช่นหมายเลขโทรศัพท์วันเวลาที่โทรขอเลขบัญชีชื่อบัญชีสลิปเงินโอนนะคะข้อความแชทและไฟล์เสียงหรือบันทึกการโทรหากมี 3. แจ้งเหตุโดยเร็วนะคะยิ่งดำเนินการเร็วยิ่งมีโอกาสในการติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ระงับความเสียหายนั่นเองค่ะได้ยินเสียงคนที่รักอย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้วางสายโทรกลับเช็คตัวจริงแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เก่งนะยิ่งมี AI ใช้ AI ในทางที่ผิดด้วยยิ่งหลอกคนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังขาเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในทุกช่วงของรายการบอกเล่า90ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

โค Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เชื่อมพลังภาครัฐเอกชนขับเคลื่อนจังหวัดแขวงทางหลวงชุมพรจัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกเปิดมาตรการด่วนรับมือน้ำท่วมน่านพะเยาลำพูนเตรียมพร้อม24ชั่วโมงสุภจีเปิด4คณะทำงานรัฐเอกชนรับมือโลก 5Dเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: คนโง่มันก็ยังมีจิตใจหวั่นไหวไปตามที่ฝนตกฝนไม่ตกแดดออกแดดไม่ออกอะไรต่างๆนานาเป็นธรรมชาติธรรมดาตื้นๆง่ายๆเนี่ยมันมีจิตใจเปลี่ยนไปขึ้นลงมากจนได้ยินดียินร้ายยินดีก็บ้าชนิดหนึ่งยินร้ายก็บ้าชนิดหนึ่ง
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เชื่อมพลังภาครัฐเอกชนขับเคลื่อนจังหวัดนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดชุมพรปี2569รุ่นที่3ณโรงแรม The Beach Resort and Residence จังหวัดชุมพรโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2569โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ทักษะความสามารถและทัศนคติของผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพรพร้อมกันนี้ยังมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่ให้ข้าราชการและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตสำหรับกิจกรรมในวันสุดท้ายของการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมอภิปรายกลุ่มและนำเสนอโครงการรายกลุ่มพร้อมรับฟังการวิพากษ์และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเพื่อนำไปพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้สามารถนำไปบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดชุมพรรวมถึงฝึกปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้การอบรมได้ดำเนินการสรุปผลและนำเสนอโครงการต่อจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดความร่วมมือของเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชุมพรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาแขวงทางหลวงชุมพรจัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกแขวงทางหลวงชุมพรนำโดยนายกรีธาเดชพินผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพรรวมการประชุมเพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกณห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมก่อสร้างทางเพื่อเชื่อมชุมชนสองข้างทางบนทางหลวงสายหลักงานก่อสร้างทางคู่ขนานบนทางหลวงหมายเลข41ตอนเขาบ่อถึงท่าทองระหว่างกิโลเมตรที่51บวก400ถึงกิโลเมตรที่52บวก940ด้านซ้ายทางซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องหมายแก้วและตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรวมระยะทางทั้งสิ้น 1.54 กิโลเมตรภายใต้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน25ล้านบาท ความเป็นมาและความจำเป็นของโครงการดังกล่าวเนื่องจากทางหลวงหมายเลข41บริเวณจุดดำเนินโครงการเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคใต้ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูงถึง 29,290 คันต่อวันและรถส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูงในขณะเดียวกันสภาพพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นย่านชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตลอดสองข้างทางมีจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรตลอดจนมีการสัญจรท้องถิ่นเพื่อเดินทางสลับไปมาระหว่างชุมชนด้านซ้ายทางและขวาทางอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นบริเวณดังกล่าวมีจุดตัดทางเชื่อมตั้งอยู่บนช่วงทางโค้งอันตรายจึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งกรมทางหลวงจึงเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงสภาพทางเดิมซึ่งเป็นทางชั้นพิเศษผิวทางและไหลทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า40ปีโดยการดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนานขนาด2ช่องจราจรความกว้างช่องจราจรช่องละ3เมตรเพื่อแยกการสัญจรระดับท้องถิ่นออกจากสายหลักได้อย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแก้ไขปัญหาการขับขี่ย้อนสอนของคนในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชุมพรเลขที่236ถนนไตรรัตน์ตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรหมายเลขโทรศัพท์077-511-035และ077-511-034หรือทางอีเมลสถิติชุมพร @gmail.com ต่อมาสุปจีเปิด4คณะทำงานรัฐเอกชนรับมือโลก 5Dเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกใน5มิติสำคัญหรือ 5Dได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์และการแยกตัวทางเศรษฐกิจการกระจายความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI การลดการปล่อยคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจึงจำเป็นต้องปรับแนวคิดจากเรามีอะไรเป็นตลาดต้องการอะไรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงรัฐบาลจึงจัดตั้ง4คณะทำงานในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมุ่งเน้นการลงมือแก้ปัญหาและสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิเตอร์อีโคโนมีมีนายวีรศักดิ์โควสุรัตน์เป็นประธานด้านการค้าระหว่างประเทศมีนายวีรศักดิ์โควสุรัตน์เป็นประธานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารและด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME มีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานสำหรับด้านการท่องเที่ยวจะปรับจากการมุ่งเน้นจำนวนผู้เดินทางมาให้ความสำคัญกับคุณภาพประสบการณ์และมูลค่าการใช้จ่ายพร้อมกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนขณะที่ด้านการค้าระหว่างประเทศจะเร่งขยายตลาดใหม่ใช้ประโยชน์จาก FTA และผลักดันสินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกส่วนภาคเกษตรจะมุ่งยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปและการเก็บรักษารวมถึงขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่กลุ่ม SME จะเดินหน้าแนวคิด SME Journey ดูแลผู้ประกอบการกว่า 3.28 ล้านรายตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจการปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายไปจนถึงการผลักดันเข้าสู่ซัพพลายเชนระดับโลกทั้งนี้คณะทำงานมีข้อเสนอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกือบ100แนวทางโดยจะเน้นการนำไปปฏิบัติจริงตั้งเป้าสร้างผลสำเร็จระยะสั้นหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนถึง1ปีควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะ 2-4 ปีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อมาเปิดมาตรการด่วนรับมือน้ำท่วมน่านพะเยาลำพูนเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนสั่งการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเดือนสิงหาคม2569จะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งคณะกรรมการกำหนด8มาตรการเร่งด่วนให้ทั้ง3จังหวัดดำเนินการทันทีได้แก่การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วและแม่นยำผ่านเซลล์บรอดแคสต์และเครือข่ายฝ่ายปกครองและท้องถิ่นนอกจากนี้ให้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเรือ เครื่องสูบน้ำและเฮลิคอปเตอร์ KA-32 พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารเครื่องดื่มและบริการสาธารณสุขรวมถึงประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่สนับสนุนการขนย้ายสิ่งของและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
5: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคและมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:40 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 17:07 นลงเต็มที่เวลา 6:54 นจบรอบวันทันข่าวกิติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับเป็นพืชจำพวกหญ้านะครับเช่นเดียวกับไผ่และก็ข้าวนะครับในวัฒนธรรมของไทยถือเอาตะไคร้เป็นผักมานานแล้วนะครับถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของตะไคร้นั้นอยู่ในเขตร้อนชื้นสันนิษฐานนะครับว่าคือแถบหมู่เกาะอินเดียตะวันตกนะครับแล้วก็ถูกนำมาปลูกทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็คงจะเข้ามานานนับร้อยปีแล้วนะครับจนกลายเป็นพืชพื้นบ้านของไทยแล้วก็กลมกลืนไปกับวัฒนธรรมด้านต่างๆของไทยเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปรุงอาหารนะครับคุณฟังครับในพจนานุกรมสมุนไพรซึ่งรวบรวมโดยดร.วิทย์เที่ยงบูรณธรรมนะครับได้ระบุนะครับว่ามีสารเคมีต่างๆในตะไคร้มากโดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยซึ่งขึ้นอยู่กับความชื้นของดินนะครับหากว่าดินมีความชื้นสูงจำนวนน้ำมันหอมระเหยก็จะยิ่งมากนะครับและก็ถ้าอุณหภูมิสูงน้ำมันหอมระเหยก็จะยิ่งสูงตามนะครับซึ่งน้ำมันหอมระเหยจะใส่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางน้ำหอมและก็วิตามินเอนะครับนอกจากนี้นะครับตะไคร้ยังเป็นสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรคหลายอย่างเช่นแก่ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดนะครับขับปัสสาวะลดไข้แก้เคล็ดขัดยอกคลายกล้ามเนื้อแล้วก็แก้ปวดเมื่อยนะครับตะไคร้จึงถือได้ว่าเป็นทั้งเครื่องประกอบอาหารและก็ยานะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือผักบำรุงสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า

0: ริสุขคูณเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: เมื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ครับแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่อะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่อะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเล่าเข้าพรรษานี้สสส.เชียร์เต็มที
2: ่ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
6: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
5: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
6: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
5: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
3: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
8: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
9: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
7: สอบถามข้อมูลและสิทธิต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
12: หนูเรียนออนไลน์ไม่ได้ โอ้ยแม่สายแล้วจะต้องไปไลฟ์สดขายผ้ากับป้าบัวจ้า
13: ซะงั้นแล้วหนูจะเรียนยังไงอ่ะแล้วพ่อล่ะ
12: ไปกับแม่พ่อน่ะมีนัดเทเลเฮลกับหมอตอน10โมงนี่ไปศูนย์ USO Net หมู่บ้านเรานี่แหละเน็ตเขาแรงแรง
13: แต่มันอยู่ในโรงเรียนนะแม่แม่จะใช้ได้หรอ
12: โอ้ย USO Net นะเขาเปิดให้ทุกคนเข้าใช้ได้ฟรีๆเลยจะใช้คอมใช้เน็ตไลฟ์ขายของเขาก็เปิดบริการทุกวันแม่เห็นผู้ใหญ่บ้านแกก็ไปนั่งประชุมออนไลน์ที่นั่นนะถึงได้รู้ว่าศูนย์ USO Net ในหมู่บ้านเราสำนักงานกสทช.เขาทำให้ชุมชนห่างไกลอย่าถามเยอะไปรีบไปแต่งตัวแล้วไปด้วยกัน
14: ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนการเชื่อมต่อก็ไปถึง USO Net และบริการอื่นๆของ USO ในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงข่ายของ USO Net โครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมที่มากกว่าการเชื่อมต่อ USO ครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยสำนักงานกสทช.
15: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ตามหลักวิชาการพร้อมกับการบันทึกเรื่องของระดับน้ำนะครับรวมถึงสภาพความเสียหายเป็นระบบจัดพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังห้ามเคลื่อนย้ายครับห้ามล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดที่อาจจะเกิดผลกระทบนะฮะต่อโบราณสถานต่อศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลก่อนนะฮะถึงจะเคลื่อนย้ายได้ถึงจะล้างได้ถึงจะทำความสะอาดได้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมครับกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านท่านก็ย้ำบทบาทครับของพลังศาสนาและวัฒนธรรมในเรื่องสำคัญก็คือการดูแลประชาชนตอนนี้เตรียมระดมความร่วมมือจากองค์การทางศาสนาศาสนสถานเครือข่ายวัฒนธรรมอาสาสมัครวัฒนธรรมผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายได้มีการจัดเตรียมนะครับทั้งถุงยางชีพนะครับเรื่องของสิ่งของจำเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมุ่งส่งเสริมเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานในพื้นที่เชื่อมโยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชื่อมโยงกับปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ไปสำรวจเฝ้าระวังครับศาสนสถานพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทั่วทั้งจังหวัดน่านนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายหลังจากนั้นครับต้องจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็รวมถึงจุดที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้รายงานรวมถึงการสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษนะครับก็ย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ครับไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องของการรักษาอาคารโบราณสถานเท่านั้นแต่ต้องดูแลคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะร่วมกันครับช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของทั้งศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็เครือข่ายชุมชนตรงนี้เป็นพลังสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะประคับประคองผู้ประสบภัยแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูชุมชนหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเนี่ยคลี่คลายนะครับการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจะเน้นหลักปฏิบัติก็คือคนต้องปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนควบคู่กับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับโดยในพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ภาพรวมก็เรียกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากการที่ได้มีการสัมภาษณ์ในหลายๆจุดดังนั้นครับการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทางด้านของนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวถึงเรื่องนี้ระดมพลังวัฒนธรรมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก็เข้าไปปกป้องมรดกดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลพี่น้องประชาชนตั้งศูนย์ประสานงานส่วนกลางเฝ้าระวังทุกพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะวัดภูมินนะครับที่หลายๆคนบอกเป็นห่วงเห็นจากภาพข่าวแล้วเนี่ยน้ำท่วมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับระดมเครือข่ายศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็เตรียมเรื่องของถุงยังชีพต่างๆสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับอ่ะข้อความเพิ่มเติมมานะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนะครับล่าสุดนี้ก็ยังคงเดินหน้าในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จังหวัดน่านด้วยข้อความยังคงทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์วันนี้02-276-9717แล้วก็02-276-9721ในขณะที่อุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังทราบไหมยังมีคนฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเรื่องของการปฏิเสธการขายนะครับเพื่อที่จะให้ได้กำไรเยอะๆ
แล้วก็ซ้ำเติมประชาชนในภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยล่าสุดครับถ้าตอนนี้ใครเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการคุมเรื่องของสินค้าแล้วก็เกิดการกักตุนไม่มีการปล่อยสินค้าออกมาปฏิเสธการขายซึ่งเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับท่านสามารถแจ้งได้เลยทันทีที่1569นะครับตอนนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตอนนี้ครับเข้ามาดูแลทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องของการคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนแล้วก็การฉวยโอกาสขึ้นราคาดังนั้นใครเจอนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่กำลังติดตามข่าวอยู่ตอนนี้แจ้งได้เลย1569ย้ำนะฮะ1569แจ้งได้เลยนะครับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในตอนนี้ก็เรียกว่าประสานข้อมูลนะครับในการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านอีกเรื่องนึงการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เตรียมรับมือกับฝนนะครับเพราะว่าจากการติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการประสานว่าในห้วงเวลานี้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงสุดสัปดาห์เนี่ยก็ยังคงมีฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือล่าสุดครับนายอนันต์โพนิ่มแดงซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการประชาสัมพันธ์จากกรณีของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ฟังฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดังนั้นครับการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเตรียมความพร้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโดยมีมาตรการเชิงรุกดังต่อไปนี้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องแรกเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนะครับเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพเส้นทางรถไฟสะพานที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมจัดเตรียมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่บำรุงทางนะครับให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีหากเกิดกรณีฉุกเฉินเรื่องของเปิดทางระบายน้ำเคลียร์เส้นทางตอนนี้ก็เร่งนะฮะขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้นะครับแล้วก็การกำจัดวัชพืชตลอด2เส้นทางเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ขบวนรถอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญก็คือตรวจระบบความปลอดภัยครับเรื่องของระบบอนัตสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ต่างๆอีกดังนั้นต้องไปตรวจระบบอนัตสัญญาณนะฮะเครื่องกั้นอัตโนมัติป้ายเตือนบริเวณจุดตัดเสมอระดับรถไฟนะครับแต่ละจุดนะฮะนี่คุณมาร์คบอกว่าสุโขทัยน้ำลึกมากพี่บอลฝากติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในจุดของสุโขทัยด้วยนะครับได้เลยนะฮะมีการแจ้งข่าวมานะครับการบูรณาการด้วยเรื่องของรถไฟตอนนี้ก็ให้นายสถานีในพื้นที่เนี่ยตอนนี้นะครับสั่งการด่วนให้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมนะครับแล้วก็แจ้งสื่อสารกันแบบเรียลไทม์เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอันนี้สำคัญด้วยเพราะว่ามีผู้โดยสารหลายท่านก็ยังคงใช้บริการเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยทางด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงครับก็กล่าวย้ำว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็เรื่องของการเดินรถนะครับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็เตรียมนะฮะในการที่จะเร่งเข้าแก้ไขอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเกาะติดในทุกมิติเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องครับมาดูติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ท่านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กล่าวปาฐกถานะครับในหัวข้อสำคัญโดยมีผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจของไทยและออสเตรเลียรวมถึงก็ได้มีการเชิญชวนนะครับทั้ง
ผู้ประกอบการธุรกิจออสเตรเลียนะครับมาลงทุนในประเทศไทยเพราะประเทศไทยครับจะเป็นประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า700ล้านคนนั่นเองเรื่องนี้น่าสนใจครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าในปีหน้า2570ไทยแล้วก็ออสเตรเลียครับจะครบรอบนะฮะ75ปีครับแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตบอกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียครับต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ร่วมกันในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งนะครับทั้งการค้าทั้งการลงทุนความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานระหว่างประชาชนการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การสานต่อความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลแต่นี่คือโอกาสครับนี่คือการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะครับให้เรียกว่าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนำไปสู่การลงทุนการสร้างงานแล้วก็โอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลครับก็ทำหน้าที่ในการเปิดประตูสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจนี่แหละจะเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยว่าปัจจุบันนี้ครับยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกมีเรื่องของการเผชิญปัญหาความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมฮะเรื่องเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานดังนั้นครับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยืดหยุ่นนะฮะสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็ภูมิคุ้มกันทางด้านของเศรษฐกิจผ่านระบบนิเวศทางธุรกิจที่เข้มแข็งส่งเสริมด้วยเรื่องของเทคโนโลยีส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเนี่ยเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญในระดับภูมิภาคต้องบอกไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2571ตรงนี้ครับจะเป็นการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของภูมิภาคโดยไทยเนี่ยกำลังขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานกับประเทศต่างๆเพื่อให้อาเซียนของเราเป็นภูมิภาคที่เข้มแข็งเชื่อมโยงและสามารถแข่งขันกันได้อย่างมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับแน่นอนเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างไทยนะฮะกับออสเตรเลียท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่าทั้งสองประเทศทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกมีรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียที่มีผลบังคับใช้มานานกว่า2ทศวรรษขณะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศก็มีจุดแข็งนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งนะครับโดยที่ผ่านมาก็มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องบอกว่ามีมูลค่าสูงเป็นประวัติการประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับการลงทุนเพิ่มขึ้น167จากปีก่อนคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 1.87 ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแค่ครึ่งแรกของช่วงปี2569เพราะเราผ่านมาประมาณสักครึ่งปีมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเนี่ยประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียครับตัวนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอนแต่นักลงทุนออสเตรเลียก็เชื่อมั่นนะครับในโอกาสเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นฐาน

ต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเศรษฐกิจในทั่วทุกภูมิภาคนี่เติบโตอย่างเรียกว่าก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะวันนี้มีเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้มีหนึ่งภารกิจที่วันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันนี้นะครับก็ได้มีเรื่องราวของการจับมือกับบรูไนนะครับเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศทั้งไทยและก็บรูไนวันนี้ครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ท่านเป็นประธานร่วมกับนายอัจมันเมลูดินนะฮะซึ่งท่านเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยวันนี้ครับมีผู้เข้าร่วมการประชุมนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนก็ได้มีการทบทวนนะครับผลการดำเนินงานรวมถึงการหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่าง2ประเทศให้สอดรับนะฮะกับพฤติกรรมของผู้รับสารในยุคดิจิทัลโดยทั้ง2ฝ่ายครับก็ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งในส่วนของโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยมีการเห็นชอบครับเรื่องราวของการยกระดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการนะฮะเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เน้นนะฮะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็บรูไนเนี่ยยังได้มีการหารือแนวทางคุณผู้ฟังในการที่จะผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศในปี2570ก็เป็นวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชชนกนะครับของประเทศไทยแล้วก็มีพระราชพิธีสำคัญต่างๆอีกมากมายทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของไทยก็มีความร่วมมือกันกับบรูไนด้วยนะครับในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันกรมประชาสัมพันธ์จับมือกับบรูไนครับเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะข้อความยังคงเพิ่มเติมต่อเนื่องกันมานะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ตอนนี้ก็ส่งเข้ามานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับตอนนี้นะครับกระทรวงคมนาคมล่าสุดครับเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยบนเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ครับท่านสั่งด่วนนะครับให้ทางด้านของกรมทางหลวงชนบทติดตามตอนนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดระดมทั้งบุคลากรครับทั้งเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากข้อสั่งการของท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับตอนนี้สั่งการให้ทางด้านของกรมทางหลวงและก็กรมทางหลวงชนบทเตรียมนะฮะเตรียมทั้ง1เลยรถบรรทุกนะครับรถขุดรถตักเครื่องจักรกลหนักนะฮะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังถนนสายหลักสายรองรวมถึงจุดเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็บริเวณจุดที่ห่วงเรื่องของดินสไลด์ด้วยนะครับพร้อมเปิดทางระบายน้ำแก้ไขเส้นทางที่ได้รับความเสียหายมีการประสานครับกับทางด้านของอปท.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้มีการติดตามเรื่องสำคัญนั่นก็คือการติดตามระดับน้ำสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงการบริหารจัดการนะฮะได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนี้สั่งการไปยัง
กรมท่าอากาศยานนะครับเตรียมความพร้อมครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางทั้งเข้าแล้วก็เดิน

0: ทางทั้งออกในพื้นที่จังหวัดน่านณท่าอากาศยานน่านนครแล้วก็ท่าอากาศยานในพื้นที่โดยที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังยึดเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนต้องเร็วที่สุดนะครับและก็ที่สำคัญต้องไม่มีความล่าช้านะครับเส้นทางสัญจรหลักแล้วก็เส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปยังชุมชนกระทรวงคมนาคมตอนนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับที่อำเภอปูจังหวัดน่านตรวจสอบทั้งถนนนะฮะตรวจสอบทั้งสะพานที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูเส้นทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้รับความสะดวกแล้วก็ทุกหน่วยงานตอนนี้ก็ระดมทุกสรรพกำลังครับในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดตอนนี้ก็ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็ได้มีการถ่ายทอดอยู่นะครับเรื่องของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้มีการแถลงเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันครับเดี๋ยวบอลพาไปที่สุโขทัยหน่อยนึงเพราะว่ามีข้อความจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่สุโขทัยตอนนี้นะครับเฝ้าระวังใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้ใครอยู่สุโขทัยแจ้งมาหน่อยนึงบอกสุโขทัยตอนนี้ครับฝนตกหนักนะฮะสุโขทัยตอนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากตอนนี้สุโขทัยได้รับผลกระทบแล้วคุณผู้ฟัง3อำเภอนะครับ 1,732 ครัวเรือนนายนพฤทธิ์สิริโกศลนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังครับในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่เมื่อวานครับ19สิงหาคมจนถึงตอนนี้ฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่สุโขทัยที่ได้รับผลกระทบครับอำเภอศรีสัชนาลัยตอนนี้นะครับได้รับผลกระทบแล้วเนี่ย5ตำบล31หมู่บ้านกระทบแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชน769หลังคาเรือนคาดว่าเกษตรกรเสียหายนะครับพื้นที่เกษตรกรเนี่ยเสียหายตอนนี้เนี่ย700ไร่ศรีนครนะครับ4ตำบล14หมู่บ้านกระทบแล้วตอนนี้104หลังคาเรือนสวรรคโลกครับนะฮะ7ตำบล44หมู่บ้านกระทบแล้วตอนนี้858หลังคาเรือนรวมแล้วครับที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ตอนนี้16ตำบล89หมู่บ้าน 1,732 หลังคาเรือนแต่เบื้องต้นครับยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในห้วงเวลานี้นะครับหลายคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่หลายคนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความห่วงใยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยซึ่งต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาเยอะมากจากจังหวัดสุโขทัยที่บอกว่าพี่บอลตอนนี้สุโขทัยฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาถึงตอนนี้นะครับยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกาะติดสถานการณ์กันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังคงเดินหน้าครับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะรับทุกๆข้อมูลนะครับแล้วก็ทีมงานเราก็ปักหลักกันอยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นเนี่ยแจ้งกับพี่น้องประชาชนที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยบอกว่าทั้งน่านนะครับทั้งจังหวัดแพร่ทั้งจังหวัด อุตรดิตถ์ด้วยนะครับฝนก็ยังคงตกอยู่นะฮะแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ด้วยนะครับแน่นอนครับในหลายๆพื้นที่ครับตอนนี้ส่งข้อมูลข่าวสารกันมานะครับเรื่องของอุทกภัยที่เรียกว่าแม้น้ำท่วมครับก็ไม่เท่าน้ำใจคนไทยนะครับล่าสุดนี่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามกันในหลากหลายพื้นที่นะครับทางด้านของสวทน่านก็ได้มีการติดตามนะฮะแล้วก็เกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยกันอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้นะครับทางด้านของอำเภออปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ได้มีการอพยพพี่น้องประชาชนนะครับไปยังศูนย์พักพิง ิงชั่วคราว1แห่งนะฮะที่สุโขทัยก่อนนะฮะวัดม่อนแก้วตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลครับดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงต่างๆตอนนี้จัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วนะครับในส่วนของสุโขทัยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็มีการกำชับนะฮะทุกหน่วยงานในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนสะสมมวลน้ำจากภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจังหวัดพะเยาแล้วก็จากจังหวัดแพร่ที่ยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับทีมนักจัดรายการนะครับทีมหลังไมค์ของเราก็ยังคงเดินหน้าที่จะเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงทั้งสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่ส่งเข้ามาว่าตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็ติดตามนะฮะมีการแจ้งเซียบอดแคสต์ทั้งศรีสัชนาลัยที่สวรรคโลกแล้วก็ศรีนครมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถนะย้ำเลยนะฮะเคลื่อนย้ายรถไปก่อนอยู่ในที่ปลอดภัยรวมถึงทรัพย์สินระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มผู้เปราะบางด้วยย้ำนะฮะศรีสัชนาลัยสวรรคโลกศรีนครนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยใครที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับก็เกาะติดกันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ครับเดี๋ยววันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้ครับกลับมาเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วก็ส่งกำลังใจเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจ
10: ท่องไว้ให้ติดปาก
11: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้หน่วยงานทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี
4: ้นายเสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สำหรับอำเภอปัวนี่ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท T&G Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท T&G Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่ ดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
9: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูด้วยว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้กลุ่ม Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
8: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI ดีไซน์ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI ดีไซน์ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน6แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
11: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ.2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 39,68 คนหรือกว่า 30,000 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าว พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จะถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ20สิงหาคม2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชาธรชัยโสดา คุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับวันนี้ก็บอกว่าเริ่มต้นที่ข่าวดีของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยล่ะนะครับการประสานงานการพูดคุยคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีนะท่านผู้จัดการกองทุนนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงคุณองค์อาจประภากมลตัวแทนของทางทรูที่ถือลิขสิทธิ์นะครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับคุยกันจนที่สุดแล้วนะทีมชาติไทยก็เราได้เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันนะฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งอาเซียนนะครับดูทางไหนล่ะคุณผู้ฟังครับก็ดูได้ทางเพจสถานไม่ใช่ทางดูได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับโหลดกันฟรีๆนะครับโหลดกันฟรีๆดูกันได้นะครับไม่ได้เสียตังค์อะไรเลยนะครับโหลดกันฟรีๆเราจะได้ดูกันแมตช์รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทางด้านของทีมชาติเวียดนาม2นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่านัดแรกเนี่ย22 สิงหาคม 22 สิงหาคมเราเจอเวียดนามก่อนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับบัตรเข้าชมมีอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่300จนถึง600บาทนะครับก็ถูกใจราคาไหนแต่ว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะโหลดแอป True Vision Now ก็แอปพลิเคชันนะผ่านมือถือผ่าน iPad iPhone อะไรต่างๆเนี่ยนะโมบายก็โหลดฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะส่วนคนที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเป็นสมาชิกเสียตังค์ไปแล้วทำไงนะทางด้านของ True Vision Now ก็อาจจะมีเรื่องของแพ็คเกจในการให้ขยายในการดูฟรีรายการต่างๆเพิ่มอีก1เดือนนะครับนี่คือความพยายามของท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการให้เราได้ดูฟรีเรื่องของฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับไทยกับเวียดนามเนี่ยเจอกันบ่อยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนนะเราก็ถือว่าเบอร์1เบอร์2ของอาเซียนแหละไทยเวียดนามนานๆทีชุดใหญ่ก็จะมีจะมีอินโดนีเซียมาบ้างนะจะมีอินโดนีเซียมาบ้างนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ไทยกับเวียดนามสู้สีสู้สีกันนะครับที่จะลุ้นกันนะครับนี่คือรายการใหญ่ของเอเชียรายการนึงละนะครับก็เป็นการสานฝันนะฮะให้คนไทยได้ชมฟรีกันนะครับของเรื่องของฟุตบอลนะครับก็ขอบคุณนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับแล้วก็ท่านของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนะดร.ขออภัยนะท่านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับนะที่ร่วมกันนะครับในการสนับสนุนขับเคลื่อนนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วไทยกับเวียดนามนะวันนี้เราทีมชาติไทยก็ซ้อมอย่างเต็มที่แหละนะครับในการซ้อมอีกครั้งสำคัญของเรานะในการเจอกับเวียดนามนะครับเราซ้อมอยู่ที่สนามซ้อมที่ BGTC3 ปทุมธานีนะครับซ้อมนะเพื่อความพร้อมในการเจอกับทางด้านของเวียดนามในชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงแชมป์นัดแรกนะครับวันนี้ซ้อมประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะฮะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ความเข้าใจในเกมนะครับมาเนลทอมเบียให้สัมภาษณ์นะครับนะบอกว่าเราและเวียดนามก็เหมาะสมนะที่มายืนจุดนี้จุดในรอบชิงชนะเลิศมาเลเซียเวียดนามผ่านมาเลเซียมานะการเข้าชิงชนะเลิศถือว่าเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมแน่นอนนะครับทั้งสองทีมทำงานกันหนักเจออุปสรรคมากมายมาถึงจุดนี้นะครับเหมือนกับการปีนเขาแหละกว่าจะถึงยอดเขานะผ่านทางขรุขระผ่านอะไรมากมายเพราะเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเราทีมชาติไทยมีช่วงเวลาที่ดีและมีบรรยากาศที่ดีนะที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีนักแต่ตอนนี้เราโฟกัสแล้วก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับเกมที่เหลือนะครับส่วนมาเนลทอมเบียมองเวียดนามนะครับว่าเวียดนามมีการเล่นรูปแบบที่ชัดเจนนะมาถึงรอบชิงนะแต่ตอนนี้เหลืออีก2เกมเราจะทำงานหนักเพื่อแชมป์นะเพื่อทั้ง2นัดนะครับขอกำลังใจเชียร์นะครับบอกว่านัดแรกในการชิงชัยในการเชียร์กันขอแฟนฟุตบอลนะมาเชียร์กันเราที่สนามให้เยอะที่สุดนะครับที่ผ่านมาเล่นที่ราชมังนะคุณผู้ฟังครับไม่เกินไม่ข้าม 20,000 นะครับ12,000 10,000
300นะครับนะขอให้ข้าม 20,000 นะคุณผู้ฟังไปเชียร์กันเยอะๆนะครับและให้กองเชียร์เป็นผู้เล่นคนที่12ในเกมนี้ด้วยนะครับนะเสกสรรราตรีก็บอกว่านะเราก็ฟื้นฟูร่างกายในวันนี้นะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจเทคนิคของโค้ชนะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในทีมนะครับ22สิงหาคม20นาฬิกานะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานร่วมเชียร์กันฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรา ก็จะบินไปที่เวียดนามในวันที่26สิงหาคมรอบชิงนัดที่2ที่มีดินสเตเดียมนะครับทั้ง2นัดนะครับไม่ถ้าไม่สามารถไปเชียร์ที่สนามได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now ดูฟรีครับทุกเครือข่ายนะครับดูฟรีแค่โหลด True Vision Now นะแอปพลิเคชันมาดูฟรีนะครับนะเราจะได้ดูฟรีกันนะขอบคุณนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะให้เราได้ดูฟรีกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราวกกลับมาแบดมินตันก่อนแล้วก็ไปเรื่องของฟุตบอลโค้กคัพแล้วก็ฟุตบอลรายการอื่นๆนะครับโค้กคัพแล้วก็แบดมินตันนะครับแบดมินตันในการชิงแชมป์โลก BWF นะครับ World Tour Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับวันนี้ชายเดี่ยวนะครับเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนที่ผ่านมานะวิลกุลุตวิทยสารนะเอาชนะดาเนียลบุโคเวนโกมือ57จากอิสราเอลไป 2-0 เกมครับแล้วก็วันนี้ในช่วงบ่ายนะครับรอบ3เจอกับกาเรตดันมือ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะไป 2-0 เกมนะครับ21-10ผ่านเข้ารอบเจอกับอเล็กลานิแยนะครับหรือว่าอึงกาลอสจากฮ่องกงนะอเล็กลานิแยนี่จากฝรั่งเศสนะนะครับแล้วก็ในรอบก็ลุ้นให้วิวชนะนะในรอบต่อไปเพราะอาริกาเนียกับอึงการลอสเนี่ยก็ต้องเป็นคู่ปรับที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับก็ลุ้นมือหนึ่งของโลกอยู่นะวิวกรุตวิทยสารนะครับแล้วก็มีอันทอร์เซนคนหนึ่งแล้วก็มีทางด้านของจอร์แดนคริสตี้คนหนึ่งนะที่ลุ้นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้นะครับแต่ว่าหมายถึงต้องเข้ารอบรองรอบชิงนะประมาณนั้นนะครับส่วนคู่ผสมนะฮะบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับเจอคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับยูอิจิชิโมกามิกับซากายะโอบาระนะครับคู่มือ16ของโลกนะครับเล่นถึง3เกมนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะชนะได้นะครับ 2-1 เกมเกมแรกแพ้ไปก่อน 11-21 มาเกมที่2ชนะ 21-12 แล้วก็เกมสุดท้ายครับเกมที่3เกมตัดสินชนะ 21-17 นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คู่สุดท้ายนะจะไปเจอกับคู่ของฝรั่งเศสครับทอมกิเซลกับเดฟิลดูแกรนะขอพาเดฟิลดารูนะครับคู่มือ5ของรายการแล้วก็มือ5ของโลกก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีเช่นเดียวกันนะฮะเจอคู่ปรับจากฝรั่งเศสนะครับลุ้นกันเป็นนัดๆนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้แล้วก็บาสกับเฟรมก็บอกเหมือนกันก่อนแข่งขันรายการนี้บอกว่าดูกันเป็นนัดๆนะครับตั้งเป้านัดต่อนัดไม่ได้มองถึงแชมป์มองถึงนัดต่อนัดและพรุ่งนี้ได้เชียร์นะครับอีกคนหนึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะผ่านมาสู่รอบนี้และชนะได้ก็คือหมิวพรประวีช่อชูวงมือ10ของโลกนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะซอนนาลีมือ123ของโลกจากนิวซีแลนด์2-0เกมนะครับ21-13ครับวันนี้ช่วงบ่ายครับเจอศึกหนักเจอมือ4ของโลกเฉินยู่เฟยปรากฏว่าหมิวครับเอาชนะไปได้2-1เกมครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับ2-1เกมแพ้เกมแรก15-21ฮึดกลับมาเกมที่2ถึงดิวครับ25-23นะครับโอ้โหหืดเจ็บหืดเลยในเกมที่2อ่ะกว่าชนะได้นะครับและเกมตัดสินชนะ21-17นะครับมิวพอดประวิชอชูวงจะไปเจอกับโอกุฮาระจากญี่ปุ่นนะในรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีนะฮะรอบที่แล้วชนะผ่านนักแบดมินตันคู่จากสกอตแลนด์นะครับแล้วมารอบนี้นะรอบ16คู่เจอกับคู่ของมือ2ของโลกจากจีนนะฮะก็คือเจียงเจินปังกับเหวยยาซินนะครับต้านไม่ไหวจริงๆนะจีนคู่นี้เขาเก่งแพ้ไป12-21แล้วก็17-21นะครับแพ้ไป0-2เกมตกรอบนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อีคิวฮะพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะมือ11ของโลกแพ้อเล็กลานิแยนะซึ่งวันนี้อเล็กลานิแยจะเจอกับอังกาลอสนะครับเมื่อวานอีคิวแพ้ไป0-2เกมนะครับ12-21แล้วก็13-21ส่วนมีสุพนิดาเกตทองนะเมื่อวานแพ้เมียบิสเฟลนะครับมือ16จากเดนมาร์ก1-2เกม19-21และ20-22นะครับแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์นะน่าเสียดายนะครับนะเจอกับนักเทนนิสที่มือต่ำกว่านะครับ
ก็ปรากฏว่าถอนตัวนะนะครับแพ้ในเกมแรกมีชนะคู่ต่อสู้ไปก่อนนะ21-13นะครับแต่ว่าในเกมที่2เนี่ยตามหลังอยู่7-11นะครับมีอาการเจ็บด้านหลังนะในส่วนด้านซ้ายนะครับในจังหวะการเล่นก็จะประคองเล่นต่อนะจนถึงเทคนิคทามเอาท์แต้มที่11นะฮะเมย์ก็ขอรีทายจากการแข่งขันนะครับส่วนทีมงานจะเร่งเรื่องของการเช็คอาการนะฮะแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับว่ามีบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือการแข่งขันเมื่อวานนะครับเป็นมันก็ให้เมย์รัชนกอินทนนท์นะครับให้หายเจ็บไวๆนะครับจากแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะ เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับวันนี้นะที่ห้องแถลงข่าวซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูตุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอายุ17ปีในการซินกาดีเมอร์ดิก้าครับ2026รอบรองชนะเลิศนะฮะก็มีการแถลงข่าวจัดการแถลงข่าวกันของเราก็ส่งธิดารัตน์วิวาสุขุนะผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมหญิงทีมชาติไทยนะครับไปแถลงข่าวพร้อมด้วยกับวินทิดากีคุณทศกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีผู้เล่น3ชาตินะที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียจอร์แดนและอินโดนีเซียนะครับซึ่งไทยเจอกับมาเลเซียนะครับในรอบรองนะโค้ชทางด้านของโค้ชของเรานะครับธิดารัตน์ก็บอกว่ารอบรองเจอกับมาเลเซียก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะแล้วก็มาเลเซียก็แน่นอนเป็นทีมที่ดีส่วนเรา

ไทยเนี่ยก็ประกาศรายชื่อมาวันนี้นะครับ29นักเตะเพื่อเก็บตัวแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิง29คนเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมวันที่20นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับภายใต้การดูแลของอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินฟุตบอลแข่งขันกัน14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับเราอยู่ในกลุ่ม E เจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นงานหนักชายนิดไทเปก็สูสีรวมถึงเวียดนามก็สูสีนะเจอกันบ่อยในย่านนี้เจอกันอีกแล้วนะครับแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับที่3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับหมายความว่าเราจะแพ้ไม่ได้เลยนะฮะแพ้ไม่ได้เลยต้องชนะอย่างน้อย1นัดนะคือ4แต้มได้เข้ารอบประมาณนี้นะฮะนะครับสำหรับทีมชาติไทยรายชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเก่าหลายคนนะตัวเก่าหลายคนนะอย่างเช่นพิสมัยสอนใสนี่ยังเล่นอยู่นะธนิการแดงดานะกุลศิลาลิมปาวณิชย์จันทิสตาจินันทุยาสาวรักษ์เพ็งงามนะครับสาวรักษ์เพ็งงามแล้วก็จิราพรมงคลดีนะครับหลายคนเล่นในลีกของไต้หวันนะนะเช่นกวางสีผังเก่านะฮะทางด้านของไต้ชวนนะครับโรเจอร์เทมปูนี่นะจาริสตาสาวรักษ์กัจจิราพรเล่นอยู่ต่างชาตินะครับส่วนธนิการกับกุลศิลาเนี่ยเล่นกับ BGC บัณฑิตเอเชียเนี่ยแชมป์ไทยลีกนะครับแล้วก็ทางด้านของพิสมัยสอนใสก็เล่นร่วมในทีมเดียวกันกับสาวรักษ์เพ็งงามนะเล่นอยู่ต่างชาตินะครับนักกีฬาของเราทั้งหมดเนี่ยนะก็จะมารายงานตัวนะครับ29คนนะจะมารายงานตัวกันนะที่กกท.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกท.วันที่26สิงหาคมจากนั้นก็จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับที่ Dynamic Football Camp สมุทรปราการแล้วก็จาก29นะจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายไปที่ญี่ปุ่นเดินทางวันที่11กันยายนนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลสาวไทยชุดศึกชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับวันนี้ไปซ้อมที่สนามจริงและที่เทียนจินสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์นะครับที่ก็เป็นสนามแข่งขันจริงนะครับวันนี้ได้ซ้อมแหละนะที่สนามแข่งขันนะครับก็ซ้อมใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าในการซ้อมของเรานะเพราะว่าเรานัดแรกเราเจอกับออสเตรเลียนะครับนะบอกว่าโค้ชออสก็บอกว่าในการเจอกับออสเตรเลียถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานะกำลังพัฒนาทีมนะแต่ว่าไทยต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเรียกความมั่นใจในเกมนัดแรกของเรานะในการเจอกับทางด้านของออสเตรเลียพรุ่งนี้13นาฬิกานะครับเพียวอัชรพรคงยศนะครับบอกว่าหลังจากการฝึกซ้อมนะครับบอกว่าทุกคนปรับตัวได้ดีโชคดีที่มีฝ่ายสนับสนุนเรื่องของการฟื้นฟูที่เหลือคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือความพร้อมของนักกีฬาของเรานะพรุ่งนี้นะครับเจอกับออสเตรเลีย13นาฬิกานะมีถ่ายทอดสดช่องไหนผมไม่แน่ใจขออภัยจริงๆนะเป็นช่องแกรมมี่หรือโมโนนี่แหละที่จะถ่ายทอดสดนะฮะใครทราบเนี่ยแจ้งมาด้วยนะส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไทยกับออสเตรเลียนะครับก็บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าเราจะได้เชียร์ไปพร้อมๆกันแหละพรุ่งนี้เนี่ยวอลเลย์บอลก่อนนะ13นาฬิกาจบประมาณ15นาฬิกาแล้วเชียร์ฟุตบอลหญิงนะ2รายการเลยอยู่หน้าจอกันเลยทีเดียวนะไม่ต้องขยับไปไหนนะครับนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีภารกิจนะส่วนคนที่มีภารกิจทำงานนะติดตามผลการแข่งทางแวดวงกีฬานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขออนุญาตเช็คหน่อยว่าไทยออสเตรเลียวอลเลย์บอลถ่ายช่องไหนนะคุณผู้ฟังนะครับผู้ฟังทราบไหมคุณสุเทพทราบไหมครับคุณมารีทราบไหมถ่ายช่องไหนนะฮะผมขออนุญาตดูนะครับว่าถ่ายช่องไหนคุณผู้ฟังถ้าดูทีวีจะได้ตามไปพร้อมๆกันนะครับปกติเนี่ยบ้านเราถ่ายช่องแกรมมี่ไงแน่ใจแต่ว่าตอนนี้ในการชิงแชมป์เอเชียน่าจะเป็นโมโน29แล้วล่ะนะครับนะคุณผู้ฟังติดตามได้ทางโมโน29นะช่อง29แล้วก็แอปพลิเคชันโมโนแม็กนะขออภัยคุณผู้ฟังตามนี้เลยนะนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับออสเตรเลียนัดแรกนะครับ3แต้มแหละ3ต่อ0เซตด้วยนะฮะณถนนชูเมืองบ้านวงกีฬาการันตี3แต้มแล้วก็3เซตรวดนะฮะช่อง29โมโนแม็กสปอร์ตนะครับไทยเจอกับออสเตรเลียนะครับวอลเลย์บอลนะเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับ
จากนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นก็ไปดูคู่อื่นๆนะหลังจากที่ไทยแข่งขันกันในวันที่20แล้วคู่ของไทยนะอีกนัดนึง

0: ก็คือ24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็วันที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของฟุตบอลโค้กคัพดู17ปีนะครับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเยาวชนอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของไทยโค้กคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026นะครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแข่งขันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแข่งขันสนามที่มนต์ขลังที่สุดของประเทศไทยคือสนามสุพัชราไสยครับก็ทีมที่แข็งแกร่งทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับการแข่งรายการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมมือกับทางด้านของกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะครับฟุตบอลโคคัพอายุ17ปีนะฮะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับวันนี้นะนัดสุดท้ายที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพสสเตเดียมนะครับก็ผลปรากฏดังนี้นะที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะลูกหนังบราซิลเมืองไทยคือกันทารม1ประตูต่อ0นะครับคู่ที่2กลุ่ม C นะครับศรีสะเกษนะโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษแพ้ชัยนาทฮอบิล1ประตูต่อ4ครับแล้วก็ที่สนามแพสสเตเดียมกลุ่ม B ครับชลบุรี FC ชนะเชียงใหม่ FC 3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็กลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์5ประตูต่อ1ครับแม่โจ้นี่โอ้ฟอร์มแรงจริงๆแอบเชียร์อยู่นะซึ่งได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับเจอกับชัยนาทฮอบิล13นาฬิกาพรุ่งนี้ขออภัย22นะฮะวันที่22สิงหาคมรอบรองชนะเลิศนะครับอัสสัมชัญชลบุรีอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะเจอกับชัยนาทฮอบิลนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับชัยนาทฮอบิล13นาฬิกาและคู่ที่2ชลบุรี FC เจอกับแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับเกจิฟุตบอลขาสั้นนะมองว่านะคู่นี้มองว่าอัสสัมชัญจะไปชิงกับชลบุรีนะผมมองว่านะนะไม่อยากจะแหมนะตั้งอยากแอบเชียร์แม่โจ้อยู่เพราะแม่โจ้ตามดูตั้งแต่รอบคัดเลือกทางภาคเหนือยิงเยอะมากเป็นทีมที่โอ้โหบุกหนักยิงกระจายประมาณนั้นนะฮะรับไม่สนมุ่งแต่เกมรุกนะฮะเจอกับชลบุรีทีมที่มีระบบที่แบบต้องมองอะคาเดมี่ชลบุรีต้องยอมรับเลยนะเขาเป็นหนึ่งอีกทีมหนึ่งนะที่สร้างอะคาเดมี่ที่เก่งแข็งแกร่งในทีมจากภาคตะวันออกนะชลบุรี FCครับส่วนอัสสัมชัญแน่นอนเลยครับชื่อนี้ไม่ว่าจะเป็นอัสสัมชัญไหนก็แล้วแต่ในกรุงเทพมหานครนะฮะอัสสัมชัญธนบุรีอัสสัมชัญศรีราชาอัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นชื่ออัสสัมชัญแข็งแกร่งทุกทีมนะฮะชัยนาทฮอบิลครับก็เป็นทีมหนึ่งนะก็เป็นอะคาเดมี่ของชัยนาทนะครับก็มาลุ้นกันเหมือนกันว่าใครจะชนะนี่คือฟุตบอลอายุ17ปีที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับ1ล้านบาทจะเป็นของใครก็รอติดตามกันนะครับรองแชมป์ก็ 500,000 บาทนะครับการถ่ายทอดสดผ่านเพจของ FA Thailand แล้วก็ YouTube FA Thailand นะครับคู่นี้นะทั้ง2คู่เลยนะครับเรื่องของฟุตบอลต่อนะเมื่อวานนี้เนี่ยในการแถลงข่าวเรื่องของการแข่งขันกีฬาพรามมิสเตอร์ยูทคัพนะครับที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะเรื่องของฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะมีการแถลงข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เรื่องของวอลเลย์บอลนะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยบริษัทมอลเทนไทยแลนด์จำกัดนะครับเขาได้มอบอุปกรณ์กีฬานะลูกฟุตบอลนะในการแข่งขันแล้วก็ลูกวอลเลย์บอลในการแข่งขันนะครับมูลค่าทั้งฟุตบอลและเรื่องของวอลเลย์บอลไม่ต่ำกว่าในการสนับสนุนนะ7ล้านบาทขอบคุณมอลเทนด้วยนะครับนะ6ล้านบาทนะเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของวอลเลย์บอลนี่4ล้านบาทนะมูลค่าที่ทางมอลเทนสนับสนุนนะครับนี่เป็นการส่งเสริมนะครับในการแข่งขันเรื่องของกีฬาทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลพรายมินิสเตอร์คัพนะฮะกลับมาปัดฝุ่นกันใหม่นะครับแล้วก็จัดการแข่งขันให้เป็นระบบมากขึ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับภูมิภาคระดับตำบลระดับอำเภอคัดเลือกกันก้าวสู่ระดับเส้นทางของนักกีฬาอาชีพนักกีฬาอนาคตต่อไปนะครับก็ได้เอกชนดีๆได้หน่วยงานภาครัฐดีๆนะในการสนับสนุนนะครับพรายมินิสเตอร์คัพครับปีนี้มีทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะครับไปสมัครกันได้นะดูรายละเอียดในเรื่องของฟุตบอลก็คือทาง FA Thailand นะครับทางวอลเลย์บอลก็ไปดูทางเพจของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับนะนี่คือเรื่องของพรายมินิสเตอร์คัพนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของการแข่งขันเทควันโดนะครับที่ปากีสถานนะครับเท เทควันโด President Cup 2026นะครั้งที่8นะที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไทยได้มา1เหรียญเงินนะจากน้องอิมครับพัชรการภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็1เหรียญทองแดงจากไอออนกลิดพร้อมปัจจุนะ74กิโลกรัมชายนะฮะวันนี้นะเราเอาต้องบอกเมื่อวานนะปากีสถานช้ากว่าเราเมื่อวานเราได้มาอีก1เหรียญทองนะฮะรุ่นแรกก็คือรุ่น50รุ่น53กิโลกรัมหญิงนะฮะน้องแนทชุติการจงกลรัตวัฒนานะเต็ง2ของรายการได้บายรอบแรกครับเข้าสู่รอบก่อนรองเอาชนะอิหร่านอาลีจากปากีสถาน2ต่อ0ยกนะรอบรองเจอกับคาซัคสถานเอาชนะอับดุลลาอาซินยูเซฟ2ต่อ0ยกพอขึ้นเข้าสู่รอบชิงนะครับก็เจอกับตัวเต็งนะเต็ง1จากอิหร่านแหละนะทางด้านของนาจาฟี่ชาปาคนะครับจากอิหร่านปรากฏว่าน้องเน็ตนะครับชุติการจงกลรัตวัฒนานะก็โชว์ฟอร์มนะก็ยอดเยี่ยมนะเอาชนะไป2ต่อ0ยกนะครับก็คว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมเทควันโดไทยในรายการนี้นะครับส่วนรุ่นอีกรุ่นหนึ่ง80กิโลกรัมชายนะซึ่งเข้าแข่งขันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็คือแตงโมครับธนาธรแซ่โจนะครับรอบแรกเจอจอแดนนะแล้วก็แพ้ไป0ต่อ2ยกนะครับนะคือชนะมานะแล้วก็ไปเจอรอบ3นะขออภัยรอบ3เนี่ยแพ้จอแดน0ต่อ2ยกก็ตกรอบไปนะครับนะตอนนี้รายการนี้เราได้มาแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเทควันโดของเรานะไปแข่งขันรายการศึกเทควันโด President Cup 2026ที่ปากีสถานนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์นักกีฬาไทยกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเทควันโดมีในเอเชียนเกมด้วยนะนักกีฬาของเราเดินสายไปเก็บตัวแข่งขันนะหลายๆรายการเทควันโดไปเก็บตัวที่เกาหลีด้วยนะนะครับเพื่อรอนี่แหละแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะเราก็ลุ้นเหรียญทองกันหลายรุ่นหลายประเภทเช่นเดียวกันนะครับมีฟุตบอลอีกรายการหนึ่งเพิ่งจับสลากแบ่งสายกันแล้วเราก็เตรียมพร้อมนะก็คือฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะฮะในการ20ปีรอบคัดเลือกซึ่งทีมชายเนี่ย17ปีก็คัดเลือกที่ชลบุรีนะทีมหญิงเนี่ยนะชุดที่ไปแข่งขันที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับซึ่งจะเจอมาเลเซียพรุ่งนี้นะรายการหลักก็คือไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนนะครับเราไปคัดของเราไปคัดที่ชลบุรีส่วนทีมชายก็แข่งกันที่ชลบุรีก่อนนะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะรอบคัดเลือกในการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีในการ AFC Asian Cup นะรอบควอลิฟายนะครับอยู่20ปีของเราอยู่ในร่วมกลุ่มกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับปลายเดือนนี้แหละเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก่อนนะวันที่31สิงหาคมนะครับ19นาฬิกาที่ชลบุรีสเตเดียมหลังจากนั้นก็เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับวันที่3กันยายนชลบุรีสเตเดียมแล้วก็เจอกับอิรักนี่งานหนักเหลือเกินนะทีม U23 เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยแหมทั้งเติร์กทั้งอิรักแล้วก็ UAE เนี่ยแหมขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลนี่จัดตอนออกกลางนี่หนักดักเหมือนกันเลยนะนะครับอ๋อนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วในแวดวงกีฬานะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556 มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพรรดิเพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำลิดผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพรรดิเพ็ญสิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไสงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนาก การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการโดยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเริ่มเวลา 11:09 น.ประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันหอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์ดูอันผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัสซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอ็กซิออสของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้โดยเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ฐานความผิดอาทิความผิดฐานก่อจลาจลการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามให้มีความก้าวหน้าและยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกฎหมายอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดน อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับ4ฐานความผิดได้แก่การก่อกบฏการก่อการร้ายฆาตกรรมและการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายทางนี้สภาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะลงมติในวาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี 2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทางนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม12 21 17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงค์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
7: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบาดที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
6: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
8: นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถาน และนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาในองค์อาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
9: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
8: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี EMS ชวนร่วมงาน Thailand Post EMS Run 2026วิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครประสานกีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้ณไปรษณีย์กลางบางรักแบ่งเป็นวิ่ง 2.5 5และ10กิโลเมตรรวมถึง Virtual Run 40กิโลเมตรเปิดรับสมัครไปจนถึง22กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะคำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะเรื่องที่เราได้นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะ4 ทุ่มพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านแม่เดินกระวนกระวายเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายคนโตสิทธิ์เอ็งออกไปดูพี่เอ็งทีสิมัวไปจมอยู่ที่ไหนเดี๋ยว4 ทุ่มถึงเวลาที่รัฐเข้าประกาศพรกฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มาเห็นเข้าจะเป็นปัญหานะผมขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็วนไปในที่ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเจอพี่เสแต่ก็ไม่เจอบางแวบของความรู้สึกก็นึกกลัวว่าพี่เสจะหายไปเหมือนตอนเด็กๆอีกผมคิดไปต่างๆนานาขับรถวนไปทั่วจนถึงถนนที่เชื่อมต่อกับชายทุ่งซึ่งสามารถเดินตัดลัดเข้าไปยังบ้านได้เห็นพี่เสกำลังดึงซากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากพงหญ้าผมหยุดรถพร้อมกับร้องห้ามอธิบายว่าซากโครงรถนี้อาจจะเป็นพวกของขโมยรถนำมาชำแหละอะไรขายแล้วก็นำโครงมาทิ้งไว้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาพอน้ำแห้งจึงเต็มไปด้วยสนิมเกลอะกลังไม่ใช่ของเก่าอย่างที่พี่เสเข้าใจถ้าตำรวจมาเจอและพบว่ามันอยู่ในครอบครองเขาอาจจะมีความผิดได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามบอกเรื่องอธิบายยังไงพี่เสก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเอ็งมาก็ดีแล้วใครจะได้ไม่ต้องลากมันกลับบ้านพี่เสพูดพร้อมกับยกซากโครงรถเคลิกสนิมขึ้นท้ายรถกระบะจากนั้นก็ยกรถจักรยานที่ขี่มาขึ้นตามไปผมยืนงงๆแล้วก็เหนื่อยใจอ้าวสิทธิ์ไปก็ได้แล้วพี่เสตะโกนบอกพรานเปิดประตูเข้าไปนั่งหน้ารถ

ผมจำได้ไม่ลืมว่าพี่เสพี่ชายคนเดียวของผมได้หายออกจากบ้านไปตอนผมเรียนอยู่ชั้นป .6 เย็นวันนั้นเราเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในละแวกหมู่บ้านเป็นช่วงเดือนมกราคมข้าวในแปลงนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฝางข้าวทั้งหมดถูกกองไว้ใกล้ๆกับลานที่ใช้ตากข้าวเปลือกเกือบทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด็กๆในละแวกบ้านก็มักจะชวนกันเล่นสร้างบ้านเล่นตีจับเล่นซ่อนแอบตามภาษาเด็กบ้านทุ่งก่อนพบค่ำปีนั้นผมกับพี่เสกำลังจะเลิกเล่นและก็กลับเข้าบ้านกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งไม่ตะโกนออกมาว่าเล่นกันอีกตาสุดท้ายจดสิทธิ์นะเป็นคนหานะซึ่งสิ่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปซ่อนผมหาทุกคนเจอในเวลาไม่นานนักเหลือเพียงแค่พี่เสคนเดียวที่ผมหาไม่เจอในขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วผมคิดว่าพี่เสคงจะแกล้งผมอีกตามเคยพี่เสออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะผมเดินร้องไห้พลางร้องเรียกหาพี่เสจนค่ำมืดดึกดื่นแต่พี่เสก็ไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากคืนวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอพี่เสอีกเลยจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเดินออกไปดูที่นาเป็นกิจปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่นารกร้างเพราะว่าไม่มีใครสานต่อตั้งแต่พ่อตายจากแม่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมเพียงจะปลูกเพียงผักสวนครัวไม่กี่อย่างหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดจนสำเร็จหลายปีต่อมาผมกลับมาเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆที่บ้านเกิดรับว่าความแล้วก็ดูแลแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัววันไหนมีตลาดนัดก็ขับรถพาแม่เอาพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนไปขายชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าตั้งแต่พี่เสหายตัวไปชีวิตผมก็เหมือนมีบาปติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่พูดถึงพี่เสแม่ก็จะน้ำตาไหลหดหู่ใจลงในทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับก่อนจะกลับเข้าบ้านวันนั้นผมเงยหน้ามองไปทางด้านที่ตะวันตกดวงอาทิตย์ทิ้งตัวลงต่ำจนจะล้ำหายที่ทางเดินเล็กๆปลายนาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนในหมู่บ้านผมสังเกตเห็นเงาตะคุ่มเดินดุ่มๆตรงมาทางผมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดที่ตรงหน้าจะมืดแล้วเองยังเล่นซ่อนแอบอยู่อีกเหรอเจ้าของร่างนั้นส่งเสียงทักทายผมยืนนิ่งราวถูกมนต์สะกดหัวใจเต้นแรงไล่สายตาพินิจมองเขาเป็นชายร่างเล็กผอมแกลนผมหยิกยาวรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นหอบหิ้วลังไม้มาด้วยหนึ่งใบพี่เสผมพูดกลั้วในลำคอเมื่อพินิจมองจนแน่ในเขาลางก่อนจะยื่นมือไปจับไหล่กลับบ้านกันเถอะแล้วน้ำใสๆก็รื้นในตาออกมาไม่หยุด

ค่ำวันนั้นแม่เป็นลมล้มพับลงทันทีที่เห็นลูกชายที่หายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เสหายออกจากบ้านไปตอนผมอายุ12แล้วก็กลับมาตอนผมอายุ40นับรวมแล้ว28ปีข่าวการกลับมาของพี่เสถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนคืนนั้นบ้านผมคลึกครื้นราวกับมีงานมหรสพทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างมาออกกันที่ลานหน้าบ้านเต็มไปหมดพวกเขามาดูคนที่เคยหายไปจากการเล่นซ่อนแอบครั้งกะโน้นทันทีที่ถึงบ้านพี่เสเปิดประตูแล้วก็ลงไปยกซากโครงรถมอเตอร์ไซค์ไปกองรวมกับเศษซากวัตถุอื่นๆที่เก็บมากองรวมไว้ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนที่พี่เสกลับมาอยู่บ้านบริเวณลานโล่งข้างบ้านก็แปลสภาพเป็นเพิงสังกะสีและก็ลานเก็บของเก่ามองผิวเผินคล้ายกองขยะมหึมาผมกับแม่บอกว่าควรขายแก่รถรับซื้อของเก่าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลพี่เสดูเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนละคนจากเด็กชายที่เคยซุกซนคนนั้นหายไปยังไม่หวนคืนใครถามอย่างไรก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงดูเหมือนจะดับสูญไปกับการเวลาที่เขาหายออกไปจากบ้านเขากลายเป็นคนพูดน้อยมีพฤติกรรมหลายอย่างแปลกไปจนชาวบ้านมองว่าพี่เสกลายเป็นคนสติไม่ดีบ้างก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตเหตุการณ์ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านวันก่อนก็สร้างความหือหาให้คนในร้านไม่น้อยเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าพี่เสเก็บบอระเพ็ดมาจากข้างทางแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยทำผัดกะเพราราดข้าวให้หน่อยทุกคนที่อยู่ในร้านงงงันนิ่งเงียบแต่ว่าพอพี่เสร้องสั่งไข่ดาวราดข้าวเพิ่มอีก17ฟองเด็กๆและคนในร้านต่างพากันหัวร้อร่วนแล้วเรื่องบอระเพ็ดผัดกะเพรากับไข่ดาว17ฟองก็กลายเป็น Talk of

ผมเดินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้ๆกับพี่เสไม่มีบทสนทนาใดๆมีเพียงเสียงแมลงแล้วก็เสียงนกกลางคืนแว่วดังลมโชยพัดเอื่อยท้องฟ้ามืดสนิทมองไม่เห็นดาวเอ็งรู้ไหมปีที่น้ำท่วมหนักข้าเกือบตายปีนั้นฝูงลิงถูกน้ำท่วมตายเป็นเบื่อจู่ๆพี่เสก็พูดออกมาผมงุนงงในคำพูดหยัดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกหันมองไปทางพี่เสควันจากมวลยาสูบลอยอวนอยู่ในความมืดครู่หนึ่งแล้วก็เลือนหายไปตอนเด็กพี่หายไปไหนมาผมถามพี่เสนิ่งเงียบสูบยาจนหมดมวลแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนอน

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบได้เรียกกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ดีบ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

จนจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปผมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับแร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถแร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพิเศษกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อโดยจักรจันทร์ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับตอนจบของเรื่องซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้วหรืออบต.ฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่งนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกรุ๊ปที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหาย
6: ชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสะตือประตูระบายน้ำท่านางามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่งพร้อม ่องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนื้อปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
8: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนคงติดตามข่าวอยู่นะเป็นห่วงคนไทยในภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งทางจังหวัดน่านน่านหนักเลยนะตั้งแต่อำเภอปัวเลื่อยลงมาเลยนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็เข้าผ่านทางอำเภอเมืองน่านแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาทางสุโขทัยสุโขทัยก็ได้ข่าวมีฝนตกด้วยอ่ะก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมาถึงกันด้วยในส่วนของพื้นที่ใต้น้ำที่ทางหน่วยงานภาคราชการเขาได้แจ้งเตือนไว้นะครับน่านมาสุโขทัยหลักๆนะฮะก็ต้องติดตามข่าวกันด้วยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็เห็นว่ามีท่วมบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุจากปภ.ด้วยว่าจะต้องมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะครับและได้ข่าวว่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะด้วยนะคุณผู้ฟังครับโควิดระบาดเยอะด้วยแต่ว่าโควิดมันก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะไม่รุนแรงมากเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ามันก็ระบาดเหมือนไข้หวัดนะเป็นก็ไม่ค่อยดีก็ต้องรักษากันนะแล้วก็ป้องกันกันด้วยสำหรับชั่วโมงแรกของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์แอ๊กจะมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันเสมอทีเดียวนะครับท่านมารอแล้วนะฮะอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับฟัง
4: ครับเมื่อกี้คุณบรรลมพูดถึงน้ำท่วมก็ขออนุญาตให้กำลังใจก่อนนะครับผมเห็นข่าวอยู่เหมือนกันน่ากลัวมากเลย
3: น่ากลัวน่ากลัวรุนแรงรุนแรงครับ
4: ภาพข่าวน่ากลัวมากนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่สวยงามนะจังหวัดน่านที่ท่องเที่ยว
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เตรียมข้อมูลมานะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพรที่ช่วยสนับสนุนเนาะการรักษานะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะที่ช่วยไมเกรนครับช่วยปวดหัวไมเกรนครับช่วงนี้เสพข่าวใช่ไหมครับเครียดนะครับมีแต่ภัยพิบัติครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีบางทีมีความเครียดนะครับสมุนไพรลดไมเกรนและลดความเครียดครับคุณผู้ชมครับ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจไมเกรนก็เป็นกันเยอะเครียดนี่เป็นกันทั่วเลย
4: เครียดเป็นกันทั่วเลย
3: เป็นกันทั่วเลยสมุนไพรช่วยลดได้นะช่วยลดได้เดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟัง
4: ช่วยลดได้ใช่ครับใช่ครับ
3: ครับ
4: โอเคครับก็เรื่องของไมเกรนนะครับก็หลายท่านนะครับก็อาจจะเคยเป็นนะครับเรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมาปวดบ่อยๆ
3: uh-huh.
4: อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันปวดจาก พักผ่อนน้อยหรือเปล่ากินยาก็หายแต่จริงๆแล้วอาการปวดหัวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นไมเกรนได้ครับซึ่งผมบอกเลยคนไข้ที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยที่เรียกว่ามาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะวินิจฉัยตัวเองได้นะฮะว่าอู้แบบเนี้ยไมเกรนมาแล้วเพราะว่าเคยกินยาแบบรักษาไมเกรนแล้วหายแต่เวลาเป็นครับกระทบต่อชีวิตประจำวันมากครับเพราะว่ามันปวดมากจนทำอะไรไม่ได้อะครับคุณมาลงเคยเป็นไหมไมเกรน
3: ผมโชคดีที่ไม่ได้เป็นไมเกรน
4: ไม่เคยนะ
3: ไม่เคยครับ
4: ไม่เคยเป็นดีแล้วครับ
3: ชีวิตผมปวดสุดๆนี่จะเป็นนิ้วในไตครับ
4: เป็นนิ้วในไตนะครับ
3: ปวดแบบทรมานบิดไปบิดมาโอเคครับดีไม่ได้เป็นไมเกรนมาอีกโรคนึงครับผม
4: ครับใครที่ปวดหัวไมเกรนนะครับจะมีประสบการณ์นะผมเคยเป็นอยู่ครั้งนึงแต่ว่าตอนนั้นนานมาแล้ว
3: ทรมานใช่ไหม
4: ทรมานมากมันโอ้โหปวดตึ๊บเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้จะเรียนก็เรียนไม่ได้ต้องหาที่พักครับเหมือนร่างกายมันก็ต้องหยุดพักผ่อนตัวเองเนาะหยุดพักชัตดาวน์นะครับคือก็จะเห็นครับว่าอาการไมเกรนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างเดียวมันส่งผลต่อ อารมณ์นะฮะแล้วก็วิธีการทำงานด้วยนะครับก็ไมเกรนนะครับไม่ใช่แค่เกิดจากความเครียดอย่างเดียวหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับคือไมเกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีความซับซ้อนเหมือนกันครับเกิดจากหลายปัจจัยหลายอย่างครับคือไม่ใช่แค่ความเครียดหรือพักผ่อนนะฮะฮอร์โมนนะครับสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับมีทฤษฎีบรรยายว่าจากพันธุกรรมก็มีนะครับ อาการที่เป็นลักษณะเด่นนะครับของปวดหัวไมเกรนนะครับคือปวดศีรษะมักจะปวดศีรษะข้างเดียวครับหรือว่าบางคนเนี่ยปวดสลับซ้ายขวาก็ได้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเช่นปวดหัวตามด้วยคลื่นไส้แพ้เสียงสมองตื้ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลายคนคิดว่าสาเหตุมาจากความเครียดแต่จริงๆมันมีปัจจัยกระตุ้นครับบางทีหิวก็ปวดไมเกรนนะครับพักผ่อนน้อยนอนดึกนะอดหลับอดนอนอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดไมเกรนได้เพราะว่าทำให้ร่างกายเกิดความเครียดนะฮะนอกจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจครับไม่ใช่เครียดอย่างเดียวนะครับวิตกกังวลนะสภาพจิตใจเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญ
3: นะ
4: ในการ ควบคุมการทำงานของระบบประสาทครับนะฮะมันจะปวดหนักเข้าไปอีกครับยิ่งกังวลยิ่งเครียดนะครับเรื่องแสงครับนะแสงจ้านะครับการจ้องการอยู่ในที่แดดนะครับแดดร้อนๆนะครับที่มีแสงแดดจ้าๆเป็นเวลานานๆนะครับพวกนี้ก็ทำให้ปวดหัวไมเกรนได้เพราะว่าส่งผลต่อความเมื่อยล้าของดวงตานะครับในบางคนนะครับผมเคยเจอเปิดหน้าปวดหัวไมเกรนมาเนี่ยบอกว่าอยู่ในที่ร่มเลยไม่เคยได้ออกไปเจอแดดอะไรเลยนะครับปรากฏพอเปิดโทรศัพท์มาให้ดูโอ้โหสว่างจ้าเลยครับแสงสว่างจากจอโทรศัพท์ครับปรับจนสุดเลยบางทีมันแสบตาครับคุณโนมนะฮะจ้องจอนานๆที่แบบนะปรับแสงหน้าจอสูงๆเนี่ยมันทำให้เกิดไมเกรนได้เหมือนกันครับนะฮะนะหรือว่าอยู่ในที่เสียงดังเกินไปครับคนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆก็จะมีความไวต่อเสียงนะมากกว่าคนทั่วไปครับแสงนะฮะเสียงแล้วต่อไปครับกลิ่นครับ
3: กลิ่นเนี่ย
4: นะคร
3: ับ
4: กลิ่นที่รุนแรงนะครับ กลิ่นโอ้โหใครทาสีบ้านใหม่ๆนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะกลิ่นนี่มันชวนปวดหัวเลยครับนะฮะในบางครั้งเนี่ยก็ทำให้คนปวดหัวไมเกรนได้ครับกลิ่นสีกลิ่นทินเนอร์กลิ่นทุกอย่างนะครับกลิ่นสารเคมีบางครั้งน้ำหอมครับน้ำหอมที่เราใส่กันเนี่ยนะครับก็ไปกระตุ้นได้นะครับไม่ใช่ของตัวเองนะคนข้างๆเราเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยไปโอ้โหเจอกับคนที่ใส่น้ำหอมมีกลิ่นที่ชวนกระตุ้นให้ปวดหัวไมเกรนนะ บางทีเราก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะฮะเรื่องกลิ่นที่รุนแรงเกินไปหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะครับการปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ครับคุณมาโรม
3: ครับ
4: ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนกำเริบได้เช่นกันครับคือคอบ่าไหล่นะบางคนในทางการแพทย์แผนไทยนะมันตึงมากนะครับต้องใช้การแพทย์แผนไทยนะมาบำบัดมานวดบำบัดช่วยได้จริงๆเพราะว่าเห็นนะครับว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดไมเกรนบ่อยๆคือปวดตึงบริเวณศีรษะนะครับเรื่องของอาหารครับบางชนิดก็มีผลนะครับอาหารอย่างเช่นเนยช็อกโกแลตถั่วหรืออาหารหมักดองครับถ้ารับประทานในปริมาณมากหรือต่อเนื่องเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไมเกรนได้ครับ เรื่องของเครื่องดื่มบางชนิดครับเช่นไวน์แดงเบียร์แชมเปญพวกนี้มีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดครับหรือสามารถเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองครับก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นกันครับ ลักษณะของอาการเนี่ยในแต่ละคนนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันแตกต่างกันไปนะครับเวลาคือตามทฤษฎีในตำนานเนี่ยต้องปวดหัวข้างเดียวแต่จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลายครับปวดซีกเดียวก็มีสลับย้ายไปย้ายมาก็มีนะครับคุณไปลองมองว่า คุณหมอปวดซีกเมื่อเช้าปวดซ้ายมาถึงโรงพยาบาลปวดทางขวาอะไรอย่างเงี้ย นะครับสลับได้นะปวดเป็นหายๆนะครับจะเป็นหลายชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้บางคนปวดมากครับมันตุบๆได้ด้วยนะครับยิ่งบางรายมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนปวดครับนะฮะก็ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถพบแพทย์ได้นะครับเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องนะครับหรือว่าบางคนเป็นบ่อยๆครับเป็นทุกวันเลยวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คงอาจจะต้องหาสาเหตุร่วมด้วยนะครับคือต้องกินยาแก้ไมเกรนบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะทีนี้วิธีป้องกันนะครับแบบไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับวิธีบรรเทาอาการไมเกรนกรณีเกิดอาการแล้วนะครับ1 นะครับนะก็แน่นอนว่ายาหรือยาแก้ปวดก็เลือกให้เหมาะสมนะตามแพทย์สั่งนะพักผ่อนครับลองหาที่เงียบสงบมืดแล้วก็เงียบนะครับเพื่อพักผ่อนเลยครับนะ2ใช้การประคบเย็นครับนะใช้ผ้าเย็นหรือถุงน้ำแข็งครับประคบบริเวณหน้าผากขมับหรือท้ายทอยครับแล้วก็พยายามเอาตัวเองครับหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้อาการปวดมากขึ้นนะครับเช่นแสงหรือเสียงหรือกลิ่นแรงๆนะครับดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะครับแล้วก็ผมแชร์เทคนิคนะฮะในการป้องกันไม่ให้ไมเกรนกำเริบนะครับควรจะระบุสิ่งกระตุ้นหรือจดครับนะสิ่งที่ทำหรือกินหรือสถานการณ์อะไรก็ได้ครับที่ทำให้เกิดไมเกรนเพื่อทำให้ตัวเองนั้นหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครับความหิวนะกระตุ้นได้นะครับนะหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นนะฮะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับอันนี้เน้นเลยฮะผมเกิดไมเกรนจากออกกำลังกายหนักเกินไปคุณมน
3: โ
4: รนะฮะตอนนั้นนะครับแต
3: ่
4: ก็ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับนะการจัดการกับอาการปวดตึงข้อบ่าไหล่นะครับก็ถ้าท่านไม่มีเวลาไปนวดไทยหรือทำกายภาพบำบัดนะครับปัจจุบันมันมีนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ใน YouTube นะดูวิธีการยืดกดนะครับกดค้นหาเลยการยืดกล้ามเนื้อป้องกันไมเกรนโอ้โหขึ้นเทียบเลยนะครับก็ลองทำตามก็ได้นะครับหาช่องที่ดูดีทำตามได้โดยไม่ต้องฝืนมาก
3: เอาท่าที่เราพอไหวทำได
4: ้
3: ท่าที่มัน
4: ค่อยๆทำ
3: ใช่ค่อยๆทำใช่
4: เช่นสมมติเขาบอกโอ้ทำท่านี้นะ30นาทีนะครับวันแรกของท่านนะทำแค่ 2-3 นาทีก่อนค่อยๆพอกล้ามเนื้อมันถูกกระตุ้นมันค่อยยืดแล้วค่อยทำให้มันหนักขึ้นได้นะครับ
3: ครับ
4: การจัดการความเครียดครับการฝึกผ่อนคลายการนั่งสมาธิหรือการเล่นกีฬาเบาๆกันทำโยคะพวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็มันมียาแผนปัจจุบันเขาก็จะมียาป้องกันไมเกรนได้ก็ปรึกษาแพทย์ก่อนรับยาได้นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งพอเราพูดถึงยาแล้วนะครับในทาง ยาสมุนไพรนะครับก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ลองอัปเดตนะครับให้นะครับก็มียาพืชสมุนไพรเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับคือกล่าวโดยสรุปนะครับกลไกของการเกิดไมเกรนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอาการเนาะแต่ว่าพอเราลงลึกแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทและหลอดเลือดนะครับเกี่ยวข้องกับกลไกหลักๆนะครับหนึ่งก็คือความปั่นป่วนของหลอดเลือดครับคือในร่างกายเรามีสารสื่อประสาทครับชื่อเซโรโทนินนะครับแล้วก็เปปไทด์นะครับสารเหล่านี้นะครับเวลามันหลั่งออกมาไม่สมดุล นะครับก็ทำให้หลอดเลือดในสมองเกิดการหดแล้วก็ขยายตัวอย่างผิดปกติครับจนเกิดการเต้นตุบๆๆเนี่ยครับเวลาเราเป็นเนี่ยมันจะเต้นตุบๆๆตอนเราปวดหัวครับคือเกิดจากสิ่งนี้ครับนะสารสื่อประสาทไม่สมดุลครับข้อ2ครับกลไกของการเกิดโรคนี้นะครับคือการอักเสบของระบบประสาทครับเขาก็พบว่ามีการหลั่งสารก่อการอักเสบนะออกมากระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะครับทำให้รู้สึกเจ็บปวดไวผิดปกติครับแล้วก็สุดท้ายครับสาเหตุกลไกที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นในร่างกายครับก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้เช่นกันนะครับสมุนไพรที่เป็นทางเลือกนะครับมุ่งเน้นนะครับไปที่การลดการอักเสบหรือหดหลอดเลือดครับแต่ผู้ป่วยบางคนครับก็อาจตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าเขาก็มีการศึกษาวิเคราะห์มาว่าพืชสมุนไพรตัวไหนนะครับมีการนำมาใช้ในการลดไมเกรนได้นะครับเพราะว่าข้อได้เปรียบที่นักวิจัยเขาค้นพบก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ทางชีวภาพเนี่ยหลากหลายชนิดนะครับก็คือมันออกฤทธิ์ได้พร้อมๆกันครับมันสามารถเข้าไปจัดการกับกลไกการเกิดไมเกรนได้หลายๆจุดพร้อมๆกันครับเช่นช่วยปวดก็ได้ลดการอักเสบก็ได้หรือปรับสมดุลหลอดเลือดก็ได้นะครับโดยที่มีแนวโน้มผลข้างเคียงที่น้อยกว่านะครับงานวิจัยนี้ครับผมดึงมาจากงานวิจัยในที่เป็นนักวิจัยในประเทศจีนครับคุณบรรลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีสมุนไพรจีนเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถฟังเอาไว้ได้เป็นสมุนไพรทั่วไปครับผมว่าถ้าพูดชื่อมานะครับใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าสนใจด้านสมุนไพรเนี่ยน่าจะรู้จักนะครับ
3: ครับ
4: ตัวแรกนะครับคือโกรธหัวบัวนะครับก็เป็นตระกูลโกรธนะครับโกรธนี่อยู่ในยาจีนหลายๆตำรับเลยนะครับแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วในเมืองไทยก็มีเยอะนะครับก็เป็นพระเอกในกลุ่มสมุนไพรแก้ปวดหัวครับคุณบรรลง
3: นะคร
4: ับก็มีสารสกัดทางเคมีเนี่ยโดดเด่นนะครับในการปรับสมดุลของสารเซโรโทนินที่ว่านี้นะครับแล้วก็ลดการทำงานของเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดได้แล้วก็บรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อีก2ชนิดเป็นสมุนไพรที่มีทั้งไทยแล้วก็จีนนะครับตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกครับอันนี้ใช้ตรงกันทั่วโลกนะครับทั้งในไทยในจีนใช้เหมือนกัน
3: อันนี้คุ้นอันนี้คุ้นกินบ่อยครับอาจารย
4: ์กินอยู่แล้วครับบัวบกในแก้ช้ำในใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: แต่งานวิจัยนะครับก็พบว่าสารมีสารเอชเอริโคไซด์นะครับในใบบัวบกเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาไมเกรนได้ครับซ
3: ึ่
4: งอธิบายได้เพราะว่าเขาช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมองครับมีผลโดยตรงต่อการลดความไวต่อการปวดหัวครับนะครับต
3: ่
4: อมาครับคือขมิ้นชันครับนะฮะสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันครับอันนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่รุนแรงครับช่วยปกป้องเซลล์และหลอดเลือดนะครับเซลล์หลอดเลือดและลดสารที่ก่อการอักเสบในสมองได้นะครับแล้วก็จริงๆในงานวิจัยนี้นะครับเขาก็มีแนะนำว่านอกจากสมุนไพรเดียวๆแล้วเนี่ยในเมืองจีนก็มียาตำรับด้วยเช่นกันก็คือเป็นผสมทั้งโกรธหัวบัวโกรธสอนะครับเขาก็พบว่าตำรับเนี่ยสามารถช่วยปรับสารสื่อประสาทแล้วก็ลดการอักเสบของเส้นประสาทได้แล้วก็มีผลการทดลองทางคลินิกด้วยนะครับคือในเมืองจีนเขาทำไอ้สูตรตำรับเนี่ยเอามาใช้จริงในผู้ป่วยนะครับทีนี้ นอกจากนั้นนะครับในบ้านเรานะครับนอกจากสมุนไพรจีนแล้วเนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยนอกจากบัวบกขมิ้นชันแล้วมีอีกตัวนึงครับคือขิงครับคุณบุญล
3: มโอเค
4: ขิงเนี่ยก็มีงานวิจัยล่าสุดนะครับใช้ขิงรักษาอาการปวดหัวไมเกรนได้ทำในประเทศโรงพยาบาลในประเทศอิหร่านครับนะฮะในผู้ป่วยไมเกรน100รายครับนะฮะซึ่งผู้ป่วยทั้ง2กลุ่มนะมีประวัติการเป็นไมเกรนประมาณ7ปีครับแล้วก็ผู้ป่วยเราเนี่ยปวดไมเกรนมากกว่า2ครั้งต่อเดือนนะครับเขาก็ใช้แคปซูลขิงนะเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันเลยนะฮะชื่อซูมาทิปแทนนะฮะก็ให้กินเวลาปวดหัวไมเกรนก็พบว่านะครับการรับประทานแคปซูลขิงเนี่ยนะทำให้อาการปวดไมเกรนลดลงเนี่ยดีเท่ากับกลุ่มเปรียบเทียบที่เป็นยาแผนปัจจุบันเลยลดอาการปวดไมเกรนได้ถึง 60% ครับภายใน2ชั่วโมงหลังรับประทานยานะครับก็มีข้อดีนะประสิทธิภาพเนี่ยก็พอๆกันนะแล้วก็ไม่พบอาการข้างเคียงจากรับการรับประทานยานะครับซึ่งยาซูมาทิปแทนเนี่ยเป็นยาที่ทานดีแต่ว่ากินแล้วมันจะง่วงนอนแล้วก็อาการแสบร้อนที่หน้าอกได้นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งนะไอตัวตำรับนี้นะครับอย่างเช่นสมุนไพรไทยนะครับขิงบัวบกนะฮะขมิ้นชันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ผมก็นำถ้าอย่างใบบัวบกนะครับก็นำสูตรตำรับมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าใครปวดหัวไมเกรนนะครับสามารถนำต้นส่วนของใบบัวบกนะครับสัก2กำมือนะครับนำมาคั้นกับน้ำสะอาดกินวันละ2ครั้งครับเช้ากับเย็นนะครับหรือว่าจะกินต้นสดๆเลยก็ได้ครับหรือว่าสามารถผสมกับน้ำต้มสุกนะครับเจือน้ำตาลเล็กๆน้อยนะครับใช้ดื่มครึ่งแก้ววันละ2ครั้งเช้ากับเย็นอันนี้ก็เป็นสูตรทานบัวบกสดๆนะครับหรือจะคั้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ทานเป็นแบบแคปซูลได้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยขิงบัวบกขมิ้นชันเนี่ยแบบปัจจุบันก็มีเป็นแบบแคปซูลที่ทำเป็นบดผงแห้งแล้วนะครับเนาะก็สามารถเลือกใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลการศึกษานะครับเกี่ยวกับการสมุนไพรที่ช่วยไมเกรนได้แล้วก็ลดอาการความเครียดได้ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับไมเกรนเนี่ยแม้จะรักษาให้หายขาดได้นะครับ
3: ครับ
4: แต่บางคนก็รักษาหายขาดยากนะครับคือเราสามารถควบคุมและป้องกันได้นะคงต้องใช้คำนี้มากกว่านะครับการใช้ยาสมุนไพรที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ทับว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับว่ามันก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับมารองรับนะครับพร้อมทั้งอธิบายได้ถึงกลไกการรักษานะครับทั้ง3กลไกเลยทั้งอักต้านอักเสบปรับสมดุลหลอดเลือดนะครับลดอาการจะปวดได้นะครับก็ควรอยู่ควรใช้ให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ได้ขนาดแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับ
3: โอเคครับผม
4: นะครับเอาประมาณนี้คร
3: ับประมาณนี้อ้าวได้เลยครับฟังคงจะได้ข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนเกี่ยวกับข้อมูลในคืนนี้เดี๋ยวถามได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนประเด็นคำถามอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กได้เลยนะครับหลังจบสปอร์ตเนาะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งแล้วโทรเข้ามาได้เบอร์นี้นะคืนวันพฤหัสบดีกับคืนวันศุกร์เราเปลี่ยนมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473เซฟใส่มือถือไว้บันทึกลงในสมุดไว้เลยนะครับเวลาจะใช้ก็จะได้สะดวกนะ02-290-0473นะคืนนี้อยู่กัน2ชั่วโมงนะชั่วโมงแรกอาจารย์แอ๊กนะครับเดี๋ยวหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีก็สงสัยนะในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากถามอาจารย์แอ๊กนะครับหลังเบรกครับ02-290-0473ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02 290-0473โทรจากไหนครับ
4: โอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรลมแล้วก็อาจารย์แอดด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เจอกันอีกแล้วคอยช่องฟังอยู
3: ่
4: แล้วที่อาจารย์พูดอ่ะถูกใจทุกอย่างเพราะว่าปฏิบัติอยู่ค่ะ
3: โอ้
4: แต่จะถามอาจารย์หนึ่งอย่างเพราะว่าไอ้เรื่องปวดหัวเนี่ยนะมันจะมึนๆก่อนใช่ไหมล่ะที่เริ่มเป็นเนี่ยแล้วมันมึนๆมันก็จ้าจ้าหลังไอ้ไงจ้าจ้าหัวเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ
5: โอ้ถ้างั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ไมเกรนเนาะเพราะว่าถ้าไมเกรนเนี่ยมันอาจจะต้องปวดมันมีความปวดมากเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหายเองนะครับแต่ว่าถ้ามึนๆแล้วทำยังไงถึงมันหายไปเองไหมครับอาการที่ผู้ฟังเป็นเนี่ย
4: อาจารย์ค่ะสงสัยดิฉันน่าจะดื้อไอ้นั่นมากกว่ากาแฟดื่มกาแฟเยอะแล้ววันนั้น yes. ได้ยินรายการเขาบอกว่าดื่มกาแฟเยอะๆกระดูกผุก็เลยหยุดมา2อาทิตย์แล้วแล้วโรคนี้มันก็ค่อยๆหาย
5: โอ้ถ้างั้นเหมือนก็เราจะรู้สาเหตุเลยเนาะว่าน่าจะเกิดจากกาแฟกาแฟนี่เยอะคำว่าเยอะเยอะแค่ไหนจ้ะ
4: มึงตอนที่เขาก่อนนั่นน่ะที่กำลังทุกคนอยู่นะอายุ40นั่นน่ะจะไปเที่ยวออกกำลังกายแล้วก็ไปเที่ยวคาราเกะบอร์ดไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็จะลืมกาแฟเรื่อยจะไม่ให้ง่วงค่ะแบบนั้นน่ะตอนนั้นดื
3: ้อแล้วตอนนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยยังไงฮะ
4: เฉลี่ยยังไงก็ตอนนี้ก็กินเรื่อยๆมาใช่ไหมคะ
3: วันละกี่แก้วครับวันละกี่แก้ว
4: สามบางทีสามเนี่ย
5: บางที
4: นึกจะไม่ให้หลับละสี่เลยเขาก่อนนาน
3: ตอนนี้ตอนนี้เอาตอนนี้เลยตอนนี้เลยฮะปัจจุบัน
4: เน
3: ี่
4: ยเหรอคะ
3: ตอนปัจจุบันนี่เลยครับ
4: สองห่อแล้วก็แต่หยุดนะหยุดแล้วอ่ะสองอาทิตย์แล้ว
5: แล้วไม่ปวดหัวหรอ
4: หัวไม่ค่อยปวดหรอกค่ะแต่มันจะมึนๆแล้วก็ชาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลืมบางทีลืมนะคะที่กุญแจรถรอดแล้วอ้าวกุญแจรถไปไหนวะจะขึ้นรถแล้วกุญแจไปไหนที่ไหนได้อ่ะกุญแจก็อยู่ในมือแปลกมาก
3: อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว
4: ตอนนี้เหรอคะ
3: จ้ะ
4: คุณเชื่อไหม ฉันจะ70แล้วนะนะเนี่ย
3: 69
4: แล้ว
3: โอเคมีหลงหลงลืมลืมบ้างนิดนิดหน่อยหน่อย
4: ค่ะ
3: โอเคครับ
4: แต่ว่ามันไม่เหมือน69หรอก
3: เหมือนเท่าไหร่เหมือน80
4: ไม่เหมือน
3: เหมือนเท่าไหร่ครับ
4: เรื่องจริงนะเพราะว่าดิฉันนี่แข็งแรงค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวสรุปนิดนึงสรุปว่าประเด็นที่จะถามคือประเด็นไหนครับเดี๋ยวไม่จบ
4: จะถามว่าจะหยุดกาแฟเลยใช่ไหม
3: อยากหยุดเลยไหมล่ะ
4: อยากหยุดเลยเพราะหยุดมา2อาทิตย์แล้ว
3: แล้วเป็นไงมีอาการอะไรบ้างครับ
4: ก็ดีขึ้น
3: มาอาการ
4: นี่แทนค่ะ
3: หยุด
4: พิซซ่า
3: เดี๋ยวแป๊บนึงหยุดแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยคืออะไรดีขึ้นอาการอะไรดีขึ้นครับ
4: สมองเนี่ยดีขึ้นค่ะซ่าซ่ากระซ่าน้อยแล้วปวดไม่ปวดเนี่ยค่ะ
3: แล้วไม่มีความอยากกาแฟอะไรทั้งสิ้น
4: มันเบื่อไปเลยอ่ะ
3: เบื่อไปเลยอ
4: ยากจะทานข้าวแล้วกินกับพวกผลไม้กับผักอะไรเงี้ย
3: โอเค
4: แล้วก็ออกกำลังกาย
3: โอเคแล้วดื่มอะไรแทนนะ
4: เนติต้าค่ะ
3: โอเคผมไม่เคยดื่มเหมือนกันอาจารย์เนติต้ามันคืออะไรอ่ะ
5: มันจะเป็นข้าวโอ๊ตใช่ไหม
3: เป็นข้าวโอ๊ต
5: ธัญพืชปะ
3: โอเคเป็นธัญพืชใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ดีมากเลยค่ะอาจารย
3: ์สรุปว่าคำถามคื
4: ออยากถามว่าให้เลิกกาแฟเลยดีใช่ไหม
3: เห็นไหมอาจารย
5: ์ได้ครับเลิกได้ก็ดีครับได้ก็ดีครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรียกว่าติดกาแฟติดคาเฟอีนอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเลิกได้ก็ไม่มีปัญหา
3: แล้วดีต่อเรานั้นตัวเราด้วยนี่เห็นบอกว่าสมองดีอะไรดีขึ้นโปร่งขึ้นไม่ปวดไม่ซ่าแล้วโอเคถือว่าดีครับถือว่าดีแล้วหยุดไปเลยครับหยุดไปเลยครับ
4: หยุดไปเลย
3: หยุดไปเลยแล้ว
4: ไม่ได้เบียร์ก็เบียร์ก็กินนิดหน่อยเพราะว่าความดันต่ำ
3: โอเคครับก็ความดันต่ำความดันเท่าไหร่ครับ
4: ความดันเท่าไหร่คะ
3: ใช่ครับ
4: ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้วัดแต่
3: แล้วใครบอกว่าต่ำใครบอกว่าต่ำครับ
4: ตัวหนูเองนี่แหละ
3: คิดเองเหรอครับ
5: อ้าว
3: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องตรวจนะครับต้องตรวจก่อน
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ไปดื้อหน่อย
5: ครับ
3: อ่ะโอเค
4: ยังดื้อเลย
3: โอเคครับมีอีกไหมมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ
4: โอเคคือหมายความว่าตอนนี้ขับรถออกไปออกกำลังกายอีกแล
3: ้วฮะออกกลางคืนเนี่ยนะอ้าวก็ระวัง
4: ไม่ใช่กลางคืนไปธรรมดาอยู่แล้ว
3: ไม่เข้าใจครับ
4: ออกกำลังกายงาน
3: ดีครับออกกำลังกายออกกำลังกายตอนไหนครับ
4: ตอนเช้าน
3: ะดีครับออกกำลังกายตอนเช้าดีครับดีครับออกให้เหมาะสมกับตัวเองเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะแล้วก็ทานขมิ้นชันด้วยประจำเลยของอภัยสุเวงเน
3: ี่
4: ยทานประจำเลย
3: ครับทานขมิ้นชันประจำของไพรเวททานเพื่ออะไรครับ
4: ทานเพื่อบำรุงสมองด้วยคิดนะแล้วก็ผิวได้ดีด้วยผิวดี
3: โอเค
4: ค
5: ่ะโอเคครับ
3: ก็พอช่วยได
4: ้อะไรเงี้ย
3: โอเคครับ
4: ถ่ายก็ดี
3: ขมิ้นชันก็เหมือนยาอายุวัฒนะตัวหนึ่งดีต่อ
4: ใส่บวบหน้าไว้ทานกับน้ำพริกอร่อยดีมีลูกแง่ต้มตำ
3: อ๋อครับบัวบกดีผมก็กินประจำ
4: ค่ะ
3: โอเคครับโอเคครับ
4: ขอบคุณทั้งสองอาจารย์เลยนะคะวันนี้ดีใจเจอสองจานเลย
3: สองจานเลย
5: คร
3: ับ โอเคครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
3: ถือว่าดีนะถ้าหยุดกาแฟได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วมันก
5: ็หาได้ยาก
3: เรารู้สึกว่าเราดีต่อตัวเองด้วยเนี่ยก็หยุดไปไม่ต้องเปลืองด้วยแต่ถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกันนะในงานเนาะอาจารย์เนาะกาแฟมันเหมือนกับมีสองด้านน่ะ
5: มีสองด้านครับมันมีสองด้านครับ
3: แล้วแต่ตัวเราถ้าตัวเราหยุดแล้วดีก็หยุดดีกว่านะครับเชิญครับสายนี้เชิญเลยครับ
6: อยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าเขาบอกว่ากาแฟสมุนไพรอะค่ะมันเป็นกาแฟสมุนไพรเนี่ยมีคาเฟอีนไหมคะค
5: ุ
6: ณหมอ
5: โอ้โหอันนี้ตอบยากครับเพราะว่าเอาเป็นว่ากาแฟเอาที่เป็นเม็ดกาแฟก่อนดีกว่าถ้าม
3: ีส่วนผสมของกาแฟ
5: ใช่
3: ก็จะมีคาเฟอีนครับ
5: มีใช่
3: ถ้าเขาอาจจะใส่สมุนไพรบางตัวเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่ากาแฟสมุนไพร
6: อ
3: ๋
6: อพอดีตัวเองไม่ได้กินกาแฟหรอกแต่พอดีญาติเขาเอากาแฟมาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรนะ
3: ต้องอ่าน ต้องอ่านครับพี่น้อยพี่น้อยต้องอ่านว่าข้างสลากเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเขาเขียนว่ากาแฟสมุนไพรอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคือกาแฟบวกสมุนไพรหรืออะไรแต่ว่าผมประมาณเนี่ยน่าจะเป็นกาแฟบวกสมุนไพรน้อยจานเนาะ
5: ครับ
3: ครับต้องอ่านครับต้องอ่านที่สลากครับ
5: ข้างฉลาก
3: แต่ถ้ามีคำว่ากาแฟมีส่วนผสมกาแฟปุ๊บในตัวกาแฟมันจะมีคาเฟอีนอยู่แล้วครับแล้วแต่ปริมาณมากน้อยครับ
6: เพราะว่าปกติเวลาไปกินกาแฟเย็นถุงนึงอะไรอย่างเงี้ยนานๆกินทีพอกินทีไรมันจะใจสั่นเราก็เป็นคนไม่กินกาแฟ
3: ต้องหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยง
6: พอดีเพื่อนเขาเอามาให้แล้วก็บอกว่าลองกินเถอะอร่อยนะมันเป็นกาแฟสมุนไพรก็ยังไม่กล้าก
3: ินอย่ากินแล้วเรามีปัญหาเรื่องกินแล้วใจสั่นก็ต้องระวังเนาะจานเนาะ
5: ครับต้องระวังเรื่องปริมาณครับ
3: ใช่ใช่ถ้าเราไม่ติดก็หลีกเลี่ยงไปดีกว่าโอเคครับโชคดีครับ
6: ค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยครับมีประเด็นสงสัยอะไรถามได้นะถามได้ปรึกษาได้เรื่องหยูกยานะอาจารย์เองจบเภสัชมาโดยตรงอยู่แล้วนะสมุนไพรก็อาจารย์เองก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับมาสายที่รออยู่เชิญครับมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเลยนะครับสำหรับผู้ฟังที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมย้ำเบอร์นะฮะ02-290-0473ทีละท่านทีละท่านนะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่แล้วก็อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะปัญหาสุขภาพบางทีเรามันยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเชิญครับมีผู้ฟังต้องรีบโทรนะฮะโทรก่อนติดก่อนได้คุยก่อนนะครับจะได้มีเวลาสอบถามพูดคุยได้เต็มที่นะครับบางทีไปโทรในช่วงท้ายๆแล้วเวลามันจะจบปุ๊บก็จะคุยได้ไม่เต็มที่นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473ครับติดแล้วเชิญเลยครับ
7: สวัสดีครับแจนกับสองครับผมปวดตาก็บอกว่าเป็นปวดความดันลูกตานะครับผม

0: ปีนี่แหละครับประมาณปีเจ็ดศูนย์เข้ามาเนี่ยครับผมติดประมาณปีนึงแล้วครับที่ตอนมันปวดลูกตาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ปวดนะครับผม
1: โอเคครับ
0: ครับผมอยากปรึกษาว่าจะมียาอะไรกินที่มันหายบ้างครับแต่ผมรอฟังท่านวิทยุนะครับผม
1: ครับครับได้ครับ
2: โอเค
0: จากโคราชครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ซักถามเพิ่มเติมเชิญครับ
1: เพิ่มนิดหนึ่งแล้วมีโรคต้ออะไรไหมเป็นต้อด้วยไหม
0: ต้อกระจุกกระรอกแต่ตาเนี่ยหมอบอกว่ามันเสียมั้งเหรอครับมันเป็นปุตอนเป็นต่อหินครับผ
1: ม
0: แต่ตาตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วครับแต่จะปรึกษาว่าจะทำยังไงมันจะหายปวดแค่นั้นแหละครับผมมียาอะไรบ้างครับ
1: โอเคโอเคครับได้ได้ก็คงพาราก็คงไม่ดีขึ้นเนาะ
0: ครับช่วยไม่ได้เลยครับ
2: ตัวเราจะไปฟังทางวิทยุใช่ไหม
0: ครับผม
2: อาจารย์โอเคใช่ไหมครับ
1: ได้ครับได้คร
2: ับวางสายได้เลยครับวางสายให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดวิทยุนะจะนั่งฟังนอนฟังหรือยืนฟังอะไรก็ตามสบายเชิญอาจารย์แอกว่าเลยครับ
1: ต้องบอกว่ายากนะครับคุณบรรลมเพราะว่าดูแล้วตาแกเหมือนจะมองจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะนะครับผมทีนี้เรื่องของอาการปวดตาเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้าอาการปวดตาแล้วสมุนไพรที่รักษาโดยตรงเนี่ยก็คงต้องบอกว่าไม่ยังไม่มีนะนะครับยังไม่มีรักษาเพียงแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาใช้ในการดูแลพวกดวงตาเช่นการประคบตานะด้วยสมุนไพรนะครับคุณบรรลมซึ่งอันนี้ต้องมาทำที่โรงพยาบาล
2: ที่ไพโพเบ
1: นะครับใช่
2: แต่ก็มีที่อื่นที่เขาบ่งก็มีเหมือนกันต้องไปศึกษาดู
1: ใช่แล้วก็ที่ผมศึกษาดูเนี่ยนะครับก็เนี่ยในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยเขาก็มีการบ่งเนี่ยด้วยหนามฝาย
2: เขาเรียกบ่งต้อใช่ไหม
1: บ่
2: งต้อด้วยหนามฝายครับผม
1: มันก็คนละต้อกันนะไม่ใช่รักษาต้อหินนะคร
2: ับ ใช่ใช่
1: ฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดจริงแต่ว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาทางด้านสายตาการมองเห็นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังพยายามศึกษากันอยู่นะครับว่าทำเป็นข้อมูลเชิงระบบนะว่ามันช่วยลดความดันลูกตาหรือการมองเห็นอะไรได้ดีขึ้นไหมซึ่งข้อมูลบางส่วนนั้นก็ออกมาว่าค่อนข้างดีนะครับทีนี้สมุนไพรที่ช่วยดูแลพวกดวงตาที่ช่วยเสริมได้นะครับผมก็คงเป็นพวกอัญชันเนาะตีผลานะครับพวกเบอร์ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆที่มันมีสารพวกลูทีนซีเซนทีนนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็คงเป็นต
2: ั
1: วช่วยเสริมรองๆนะครับเน
2: า
1: ะแล้วก็ไม่ได้มี
2: คนรักษา
1: การลดปวดนะอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านนั้นบอกนะครับคือตอนนี้เขาปัญหาหลักๆเขาปวดเนาะนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าสมุนไพรที่แก้ปวดดวงตาโดยตรงเนี่ยตอนนี้ก็คงยังไม่ม
2: ียากไม่มีไม่มีย
1: ากนะครับแต่ว่าก็มีสมุนไพรที่ผมก็เสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะช่วยพอเป็นเหมือนทางอ้อมๆให้คนไข้
2: แต่ไม่ใช่เป็นสมุนไพรรักษานะ
1: ใช
2: ่ไหมอาจารย
1: ์นะครับใช่ครับใช่ครับ
2: ยิ่งเป็นต้อหินด้วยยิ่งยากเลย
1: ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวผมฝากวิธีปฏิบัติตัวให้ท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับที่ฟังทางวิทยุอยู่ก็มีวิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรคต้อหินเนี่ยนะครับเนาะการตรวจอะไรพวกนี้ก็คงเป็นประจำอยู่แล้วแหละก็มีการศึกษานะคุณโลมว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางครับเช่นการเดินการวิ่งจ็อกกิ้ง3ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปครับช่วยลดความดันลูกตาได้ครับนะฮะนะฮะก็
2: อันนี้ดีเยอะเลยดีเยอะเลย
1: นะ
2: มันดีต่ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ดีต่อความดันลดความดันของลูกตาที่จะส่งผลกระทบต่อไอ้ต้อหินที่มันจะรุนแรงมากขึ้นด้วย
1: ใช่แต่ว่าอันนี้ต้องเน้นอีกอันนึงคือมันมีกีฬานะที่ต้องห้อยศีรษะต่ำ
2: ต้องระวังใช่ไหม
1: หรือว่าผู้ป่วยต้อหินบางชนิดเท่านั้นที่ไม่สามารถออกกำลังกายได
2: ้ห้ามเล่น
1: นะครับอันนี้ปรึกษาหมอตาอีกทีแล้วกันนะครับ
2: แนะนำเป็นเดินแล้วกันแน่นอน
1: แนะนำไปเน
2: า
1: ะ
2: ครับเดินเป็นเดินออกกำลังกายถ้าเกิดว่าเดินไม่เหนื่อยก็วิ่งเบาๆได้

0: แต่ประเภทห้อยหัวไปพวกกายกรรมทั้งหลายต้องหลีกเลี่ยงนะครับมันจะไปเพิ่มความดันในลูกตานะครับ
1: ใช
0: ่โอเคเอาอย่างนี้แล้วกัน
1: คีย์เวิร์ดสำคัญคือต้อหินเนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองเนาะนะครับเพื่อไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
0: ใช่
1: เพื่อคงการมองเห็นที่ยังมีอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับ
0: ปัจจุบัน
1: ป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
0: ปัจจุบันยังไม่มีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณรักษาต้อหินโดยตรงนะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับเคลียร์ครับมีเวลาอีกประมาณ 7-8 นาทีครับมาต่อครับท่านอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรติดแล้วจากไหนครับ
2: ครับจากเพชรบูรณ์ครับ
0: เพชรบูรณ์เชิญถามเลยครับ
2: คืออาการเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นตุ่มตรงท้ายทอยอ่ะ
0: ลักษณะตุ่มลักษณะตุ่มเห็นไหมพอมองเห็นไหม
2: ลักษณะตุ่มนี่คือถ้าไปแต่ผมก็ตัดผมสั้นอยู่ระดับบางทีมันก็พอมันยาวขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วบางทีมันคันยิ่งคันยิ่งเกาย
0: ิ่งเกายิ่งมันยิ่งเกาเออนั่นแหละโอเคครับ
2: ย
0: ิ่
2: งเกายิ่งอะไรยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกา
0: อ่ะป่ะเข้าสูตรเลย
2: แต่นี่มันเป็นตุ่มแล้วบางทีก็เอาเล็บมือเนี่ยไปหยิกแล้วมันก็จะเป็นน้ำใสใสมันก็จะแตกเป็นน้ำใสใสแล้วก็หายไปก็หายไม่กี่วันหรอกวันสองวันก็ขึ้นแล้วก็คันแต่ว่าเวลาผมสระหัวเนี่ยสระวันเว้นวันอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ทีนี้มันก็จะไปเกามากก็ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นบาดเป็นแผลก็ไม่แต่ลูกทั่วไปนั่นแหละแล้วกินยาแก้แพ้ก็ไม่หายนะแต่ก่อนก็ไม่เป็นแต่ตั้งแต่ฉีดยาโควิดมาฉีดแค่2เข็ม
0: เป็นแบบนี้มากี่รอบแล้วครับ
2: ไอ้ที่ว่าตุ่มนี่หรือ
0: ใช่เป็นไปได้หายนะกี่รอบแล้ว
2: รู้สึกจะเป็น
0: ประมาณก็ได้ประมาณก็ได
2: ้ประมาณปี2ปีมาเนี่ย
0: ประมาณปี2ปีแล้วเป็นได้หายตลอดระยะห่างมั้ย
2: เป็นมันคือว่าผมเนี่ยตัดสั้นเดือนละครั้งตัดเดือนละครั้งก็คือผมก็เป็นอาหารปลดเกษียณแล้วล่ะ
0: ครับครับ
2: แต่ทีนี้ผมก็ไม่เอาไว้ยาวหรอกคือตัดให้สั้นเลยทรงนักเรียนอะไรนี่แหละทรงสั้นนี่แหละ
0: โอเคโอเค
2: แต่ถ้าตัดสั้นแล้วมันก็จะตุ่มมันก็จะยุบแต่ว่ามันยาวแล้วมันอุดรูขุมขนนี่ผมไม่ทราบนะแล้วก็
0: โอเค
2: ตอนนี้ก็ยังคันยังตุ่มอยู่แต่ผมก็ไม่เข้ามากเพราะ
0: คือมันเป็นตอนผมสั้นหรือเป็นตอนผมยาวหรือยังไง
2: ตอนผมยาวครับ
0: ตอนผมยาวเป็นพอไปตัดสั้นแล้วมันหาย
1: เรื่องความสะอาดหรือเปล่าม
2: ันก็จะหายไปประมาณอาทิตย์นึง
0: โอเค
2: พอมันเริ่มยาวขึ้นมาก็เริ่มมีตุ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะคัน
0: อาจจะไม่ใช่เรื่องผมก็ได้เดี๋ยวไปหาหมอมั้งยัง
2: หมอผมไม่เคยไปนะครับ
0: ยังไม่เคยไปอาจารย์เชิญครับช่วยพิจารณานิดนึง
1: เพราะว่าคนไข้เขาหายเองนะครับคุณบรมครับ
2: ครับ
1: ก็ผมว่าสาเหตุดักให้ขาด
0: มันไม่ได้หายขาดไงคุณหมอปัญหาคือมันไม่ได้หายขาด
1: มันก็เป็นทุกครั้งตอนที่ผมยาวแล้วก็มีความร้อนมากขึ้นก็คงพวกเหงื่อใครนี่แหละผมว่านะ
0: แต่มันคันด้วยไง
2: ตอนนี้ก็จะเป็นตุ่มอยู
1: ่นั่นแหละครับนั่นแหละครับมันก็เหมือนตัวเองแพ้เหงื่อความร้อนที่มากขึ้นนะครับเวลาผมที่
2: ม
1: ันยาวมากขึ้นครับนั่นแหละก็อาจจะต้องลองหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนที่สงสัยเนาะคือถ้าแพ้พวกแชมพูอะไรพวกนี้ไอ้พวกหน้าผากอะไรมันจะเป็นด้วยไม่ใช่แค่หลังคอนะครับผมว่าก็คงต้องตัดประเด็นนั้นออกไปเป็นแค่ท้ายทอยอย่างเดียวเนี่ยก็คือเป็นคนน้ำหนักเยอะไหมครับอ้วนไหม
2: คือร่างกายผมไม่อ้วนหรอก
1: ไม่อ้วนใช่ไหมฮะมันจะเป็นตามแนว
2: เลิกมา10ปี
0: โอเค
2: ไม่ดื่ม
0: ดีแล้วครับ
1: มันเป็นตามแนวรอยพับไหมครับรอยพับของคอไหมไอ้ผื่น
2: ไม่มีในรอยพับของคอไม่มี
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: เป็นตรงไรผมป่ะ
2: อะไรนะครับ
0: เป็นตรงไรผมตีนผมป่ะตีนไททอยอ่ะตรงตัดตีนผมหรือส่วนที่เป็นเนื้อหรือส่วนที่เป็นเนื้อแล้วหรือสิทธิ์ที่เป็น
2: คือว่ามัน มันเป็นตุ่มขึ้นมาเลยเป็นตุ่มแข็งๆแล้วก็พอเอามือเอาเล็บเนี่ยไปหยิกๆแล้วมันก็จะ
0: ตุ่มเดียวเหรอ
2: เป็นโอ้ไม่ใช่ตุ่มเดียวแล้วมันก็
0: เป็นกระจุกเป็นกระจุก
2: ครับเป็นมันก็คันๆบางทีก็เป็นแต่ถ้านอนไปเวลานอนไปเนี่ยมันจะเป็นผมสังเกตนะมันจะเป็นน้ำใสๆแล้วมันก็จะออกมาเองแล้วก็หายแล้วก็จับเก็บคือตุ่มมันก็จะยุบเองเลยจะยุบเองเลยแล้วก็ไปจับเก็บนี่เหมือนเราเป็นแผลได้น้ำเหลืองไปสมานแผลทีนี
0: ้
2: มันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่
0: โอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวนิดนึงมันเหลือเวลาอีก2นาทีเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำจากอาจารย์แรกไปแนะนำไปอาจารย์เชิญ
1: การครับการปฏิบัติตัวก่อนนะครับก็อย่างแรกก็คือไอตัวนิ้วเล็บเราเนี่ยนะครับคือตัวนำพาเชื้อนะครับเนาะนะครับไอเลิกพฤติกรรมเอาเล็บไปจิกหรือไปอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับเนาะ
2: ไปจิก
1: นะครับอันนี้ควรเลิกเลยนะให้ใช้ฝ่ามือแทนนะถ้าสมมุติคันทำได้เบาๆนะถูได้เบาๆทีนี้สาเหตุนะครับผมก็คาดการว่าคือก็เกิดจากสิ่งสกปรกนี่แหละนะครับเราอาจจะล้างแชมพูไม่สะอาดหรือสระผมไม่สะอาดอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนแชมพูได้นะครับเผื่อบางทียี่ห้อที่เราใช้เนี่ยมันตกค้างแล้วทำให้เรารู้สึกมันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นนะครับก็คงเป็นผื่นแพ้ผิวหนังนี่แหละนะครับแบบที่มีตุ่มขึ้นนะครับคงไม่ใช่พวกฝีอะไรพวกนี้หรอก
0: ไม่ใช่
1: คงเป็นผื่นแพ้ธรรมดานี่แหละนะครับเนาะก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดก็คือถ้าเป็นเหงื่อสมมติถ้ามันแพ้เหงื่อเนี่ยแนะนำว่าในระหว่างวันเนี่ยท่านก็หาผ้าสะอาดนะไม่ใช่ผ้าเย็นที่ชุบแอลกอฮอล์นะครับคือถ้าใช้แอลกอฮอล์ยิ่งแห้งนะฮะยิ่งแห้งยิ่งแพ้ครับให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าสะอาดน้ำดื่มขวดๆเนี่ยลองหาไว้แค่เย็นไว
0: ้
1: นะผ้าชุบน้ำสะอาดนะลองเช็ดถ้ารู้สึกมันร้อนนะครับผ้าเช็ดหรือมีเหงื่อก็เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนะครับซับเอาเนาะไม่ต้องถูแรงๆนะครับซับเอาเพราะถ้าถูแรงๆเดี๋ยวมันก็ยิ่งกระตุ้นนะให้ซับเหงื่อออกนะครับในระหว่างวันเนาะลดความร้อนไปผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพ
0: อ
1: สมุนไพรนะครับสมุนไพรก็ใช้สมุนไพรที่เป็นสเปรย์ล้างจืดเนาะลองพ่นดูได้แล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างที่ผมบอกนะครับ
0: โอเคลองดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นโทรมาใหม่นะ
2: ครับ
0: โอเคครับหมดเวลาครับโอเคครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับเดี๋ยวเจอหมอมกรต่อครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์ต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
10: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
9: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
10: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
9: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
11: ารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
12: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
11: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
12: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
11: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
12: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
11: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
4: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
13: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
14: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมยืนย้ำให้ทุกเขตพื้นที่ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2เป็นประจำครับหลังข่าว4ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับคืนนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook ของคุณหมอมะกรด้วยนะครับคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง AM ทั้ง FM ฟังได้ทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ได้ด้วย Facebook ก็จะผ่านทาง Facebook ของคุณหมอหรือห้องผมที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะคุณหมอนะ
3: เรียบร้อยคร
2: ับเชิญครับ
3: ก็ส่งใจไปช่วยชาวน่านนะ
2: โอ้โห
3: ครับปีที่แล้วก็ท่วมฮะครับ นี่มาอีกแล้วฮะ
2: โอ้ปีนี้หนักเลยที่อำเภอปัวหนักที่สุดหนักมากครับผม
3: โอ้โหผมดูข่าวแล้วตกใจเลยปัวก็เคยไปเนาะก็โอ้โหน้ำมาแบบนะครับ
2: เห็นเขาบอกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งบางทียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย
3: ครับดูแล้วมันแล้วคาดเดาไม่ได้เนาะ
2: ใช่
3: ม
2: ัน
3: ไม่รู้จะป้องกันยังไง
2: ฝน
3: ทางน้ำมันเดาไม่ถูก
2: เป็นจังนะใช่แล้วมันมหาศาลมันผิดปกติมหาศาลเลย
3: น่าเนี่ยเป็นเมืองน่าเมืองท่องขับรถเที่ยวโอ้
2: สวยใช่
3: แล้วก็เขาจะแต่งเมืองทั้งเมืองเนาะเมืองเป็นแบบเป็นธีมออกสีแบบน้ำตาลตาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ร้านค้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยครับมันจะโอ้สุดเลยแล้วก็มีศิลปินไปอยู่เยอะ
2: ใช่
3: ศิลปินนักร้องนักจิตรกรนะครับช่างเขียน
2: เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่มากๆครับผม
3: ใช่โอ้โหแต่น้ำท่วมนี
2: ่เสียหายเยอะ
3: ก็คงต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
3: เอาใจช่วยนะฮะครับก่อนเข้ารายการพี่บรมได้ยินสปอนของวิสาหกิจเพื่อสังคมมา
2: จะปลอดใช่ไหม
3: ก็เลยของอภิภูมิเนี่ยได้รับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: ใช่อัน
3: เนี้ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรคือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราพูดกันลอยๆนะฮะนะครับ
2: อธิบายหน่อย
3: คือมันไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆว่าหน่วยงานเนี่ยทำเพื่อสังคมพอมันมีคำว่าสังคมมันดูดีใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่า
2: ใครก็พูดได้
3: มันเป็นพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะ
2: ผมมีพรบเลย
3: พรบใช่เพราะว่ามันจะต้องมีการจดทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่สั้นๆเนี่ยเป็นการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนนะใช้กำไรเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะ
2: ครับ
3: อย่างของไอ้ภูเบศเนี่ยนะครับก็เห็นโครงสร้างที่รูปแบบเองก็คือว่ากิจการที่เขาทำเนี่ยเขาจะรับซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มาจำหน่ายนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคายุติธรรมนะปลอดภัยคุณภาพสูงโดยที่กำไรเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเอามาช่วยโรงพยาบาลครับ
2: โอ้
3: เอามาช่วยโรงพยาบาลที่เหลือ 30% เนี่ยก็ เอาไปต่อทุนน่ะเหมือนว่าเป็นทุนก็ไปต่อทุนก็มาทำต
2: ่อ
3: นะครับอันเนี้ยผมเรียนเลยว่าทุกสินค้าทุกขวดนะฮะทุกเม็ดยาทุกเม็ดมีส่วนช่วยคนไข้มีส่วนช่วยเกษตรกรทางอ้อมทั้งนั้นเลยครับเงินทองไม่ไปไหนฮะ
2: uh-huh. อ
3: ยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละ
2: uh-huh.
3: นะแล้วก็จะตกไปถึงมือของทุกคน
2: นะครับ
3: คนไข้ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีปัญหาด้านงบประมาณนะครับก็ได้เงินจากขายสมุนไพรนี่แหละเอามาช่วย
2: โอ้ครับครับ
3: อุปกรณ์การแพทย์ที่ผมเสียบ่อยนะคือออกซิเจนคืออุปกรณ์การแพทย์นะเอามาช่วยทั้งพนักงานบางทีเราไม่มีคนใช้ระเบียบธรรมดาไม่ได้เงี้ยก็ต้องเอามาช่วย
2: ครับครับ
3: จริงๆก็จะบอกว่าทุกครั้งที่กินยาก็ได้บุญด้วยนะ
2: โอ้โห
3: ตรงนะครับผม
2: นี่เข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับ
3: เน
2: ี่ยเนี่ยนี
3: ่มันไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะมันเป็นระบบครับผมครับต
2: ้
3: องยื่นบัญชีมีการมาตรวจสอบ
2: ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะของเราอภัยภูเบศนะครับเป็นวิสาหกิจอะไรนะเพื่อ
3: วิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมนะครับก็ดูแลภายในประเทศของเราแล้วก็คนไทยใช้ก็ได้ดูแลต่อๆกันด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะอ่ะก็นำข่าวจากไทยรัฐมาฝากนะครับสำหรับข่าวสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกว่าระวัง5โรคฮิตนะฮะที่มากับน้ำท่วมนะฮะให้รู้ทันอาการและป้องกันได้ถูกวิธีไปดูว่ามี5โรคฮิตอะไรบ้างนะครับจากไทยรัฐมารวบรวมขอฝากนะครับโรคที่1ครับนะฮะดูนะฮะโรคที่1คือน้ำกัดเท้านะฮะหรือว่าฮ่องกงฟุตนั่นเองอันนี้เป็นโรคท็อปฮิตเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเจริญได้ดีในที่ชื้นแฉะนะครับและเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำนะแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเท้าเปียกชื้นก็จะเกิดเชื้อราขึ้นได
2: ้
3: คืออาการเนี่ยนะครับอาการคันซอกนิ้วเท้านะฮะผิวหนังลอกเป็นขุยหรือเป็นผื่นหากปล่อยไว้นานก็จะลุกลามไปยังฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้นะครับว
2: ิ
3: ธีป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องลุยน้ำจะต้องสวมรองเท้าบูทนะฮะหลังจากลุยน้ำแล้วก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งสนิททันทีก็จะป้องกันฮ่องกงฟุตได้นะครับโรคที่สองครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาจากน้ำนะฮะเพราะว่ามันระบายไม่ออกใช่ไหมก็จริงๆก็เชื้อก็มาจากอุจจาระนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปนเปื้อนพอปนเปื้อนเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในอาหารเข้าไปในน้ำนะครับก็จะเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นนะครับอาการก็จะมีอุจจาระเหลวนะครับ3ครั้งต่อวันขึ้นไปนะฮะบางคนถ้าติดเชื้อแบคทีเรียมากเนี่ยก็จะถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับว
2: ิ
3: ธีการป้องกันก็คือน้ำสะอาดน้ำบรรจุขวดนะครับหากจำเป็นต้องใช้น้ำบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะต้องต้มสุกล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะฮะหลีกเลี่ยงการขับถ่ายลงในน้ำโดยตรงแล้วก็ถ้าท้องเสียเนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆนะครับถ้ามีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับต้องไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ่ายมากจนเพลียเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกได้นะอันตรายของท้องเสียจะเป็นเรื่องของการเสียน้ำและเกลือแร่มากจนทำให้ช็อกนะครับโรคที่3ครับคือโรคตาแดงฮะนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดได้ง่ายสาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะติดเชื้อกันเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็ไวรัสพวกนี้มันจะระบาดได้สิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมฮะบางทีอยู่ในสถานอพยพนะฮะก็มักจะใช้ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการตาแดงขึ้นได้อาการก็คือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตามากนะครับอาการก็มักจะเป็นอยู่ประมาณ10วันวิธีป้องกันครับไม่ใช้มือที่สกปรกขยี้ตาหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับแล้วก็งดน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วก็งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวพวกนี้เป็นต้นนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูโดยเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะฮะจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังและสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุต่างๆเช่นผ่านทาง ปากหรือจมูกโดยอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ10วันก็จะเริ่มมีการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากหรือหลังตานะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างหนักอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโรคนี้เลยนะฮะเลปโตสเปโรซิสจะมีอาการปวดน่องมีไข้สูงกับหนาวสั่นบางรายจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยวิธีการป้องกันดื่มลุยน้ำขังจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นจะต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทนะฮะเมื่อขึ้นจากน้ำเราก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหากมีอาการน่าสงสัยห้ามซื้อยามาทานเองรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคเครียดนะครับโดยมีปัจจัยด้านความสูญเสียทางทรัพย์สินและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงนะฮะอาการก็อาจจะมีตกกังวลนอนไม่หลับทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ปกติครับวิธีรับมือกับอาการเครียดมันสังเกตอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างหากพบว่ามีความเครียดรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับ
2: โอเคครับผม
3: ดูแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าใครมีโรคประจำตัวแนะนำว่าดูเรื่องหยุกยาให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำเนาะมันเปียกยามันชื้นอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากนะแล้วก็เวลาท่วมเนี่ยในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลก็โดนด้วยแหละนะครับ
2: ใช่ใช่
3: ก็จะมีปัญหาเรื่องของการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะทางสปสช.หรือว่าหน่วยงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะตามจ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะถ้ายาหมดยังไงไปรับสถานพยาบาลที่อยู่รอบๆ อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็หวังว่าจะผ่านไปได้โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดน่านนะครับก
2: ็
3: เห็นจังหวัดอื่นก็เริ่มมีเหมือนกันนะพี่ลมแต่อาจจะยังไม่แรงเนาะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ทางเหนือเนี่ย
2: ใช่เดี๋ยวเขาต้องตามมาที่สุโขทัยว่าจะแค่ไหนครับผม
3: สถานการณ์ด้วยวันนั้นเมื่อวานนั่งมาเช้าดูข่าวนะฮะเห็นคุณยศคุณยศนันที่นะครับแต่ว่าระหว่างลงพื้นที่ก็มีเตือนมาบอกให้ระวังน้ำท่วมปรากฏก็ท่วมอยู่เนี่ยตัวเตือนช้าไปหน่อยเตือนช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ระบบก็โอเคดีนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนใจกันมากเลยนะฮะของกรณีของคุณเปรมนอกนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีการชันสูตรนะครับก็เหมือนกับข้อมูลเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนๆเนี่ยออกมาบอกว่าเส้นเลือดตีบแตกนี่นะฮะก็เข้าได้กับอาการจากข่าวนะจากข่าวก็ได้อักจากอาการเพราะว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับคือทางที่ภรรยาออกมาให้ข้อมูลว่าเห็นนั่งอยู่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะตอนคืนแล้วก็ปุ๊บลงมาเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วแสดงว่าเสียชีวิตมาเกิน6ชั่วโมงแน่ๆซึ่งอาการที่เป็นเฉียบพลันนะครับโรคที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันขาดเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคำว่าตีบ1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเนี้ยจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับนะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายนะครับหัวใจเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นทำงานไม่ได้เนี่ยแน่นอนฮะมันสูบฉีดเลือดไม่ได้เนาะหัวใจเราทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้าหัวใจไม่ทำงานเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับทีนี้เส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยนะครับจะมีสองแขนงนะก็คือแขนงด้านซ้ายแขนงด้านขวานะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะมี2เส้นด้านขวาเนี่ยมี1เส้นนะครับ
2: ครับ
3: ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าแล้วก็กินพื้นที่กว้างอันนี้จะมี2เส้นนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นไปเลี้ยงที่ด้านหลังนะฮะลงมาทางด้านหลังสักนิดนึงนะครับปกติทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับไปให้หัวใจนะให้เราให้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มันมีความสำคัญมากเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นตลอดเวลาอวัยวะอื่นเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังพอจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่หัวใจเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับนะฮะทีนี้สาเหตุนะครับที่เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะฮะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นมีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยอีกแบบนึงก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับอันนี้ต้องที่เราก็มักจะ เน้นย้ำกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะขาดของกำลังกายความเครียดนะครับยาบางอย่างเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำคัญเลยโดยเพราะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างจะเทียบเคียงกับความดันโลหิตสูงเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นกรณีของเส้นเลือดหัวใจนะทางหัวใจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตัวไขมันในเลือดคือ LDL เนี่ยมากกว่าความดันด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยบุหรี่ครับบุหรี่แสบกว่าเหล้านะฮะสำหรับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับบุหรี่จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนะฮะก็ปกติเนี่ยนะครับไอตัวลิ่มเลือดนะครับที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆนะครับมีทั้งความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะฮะตะกอนที่เป็นคราบกันเนี่ยไปอุดสะสมขึ้นในหลอดเลือดหัวใจทั้ง3ส่วนเนี่ยนะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลจากการอุดตันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายเขาก็จะปรับตัวคือหมายถึงว่าถ้ามันตีบไม่เยอะเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะปกตินะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเช่นตีบ 80% 90% มาแล้วเนี่ยนะครับในภาวะปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกแรงนะครับออกแรงเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกแรงยกของอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นเฉียบพลันแหละมันที่เรามักจะเจอข่าวว่าเล่นฟุตบอลแล้วปุ๊บไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุเนี่ยคือพอออกแรงปุ๊บนะฮะหัวใจของเดิมเนี่ยมันปิ่มพออยู่ได้เนี่ยพอไปใช้แรงอ่ะซึ่งมันต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวปุ๊บหัวใจเส้นเลือดก็จะตีบแหละพอเส้นเลือดตีบก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในกรณีนี้เพราะนั้นลักษณะอาการก็จะเป็นเวลาออกแรงนะครับอีกลักษณะอาการหนึ่งคือก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะเป็นเจ็บแน่นๆ นะครับเหมือนมีอะไรมารัดนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบบางทีจะมีปวดร้าวลงแขนซ้ายขึ้นไปกรามด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะนะฮะก็มีนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบปวดท้องก็มีหรือกระสับกระส่ายหายใจไม่อิ่มแบบนี้ฮะอาจจะได้แบบว่าเจ็บหน้าอกโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการ atypical chest pain ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการวินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะคือหมายถึงว่า ผู้ป่วยเนี่ยเขาปรับตัวได้นะครับต่อให้เครื่องหัวใจเนี่ยจะตีบ 70-80% แล้วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวได้บางเขาก็จะสร้างไอ้เส้นทางเลือดเนี่ยทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคยมีเจ็บหน้าอกอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยนิดๆอย่างเงี้ยแล้วพักขึ้นแบบเนี้ยครับซึ่งบางทีมันก็จะวินิจฉัยยากกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือไม่มีอาการเตือนเลยไม่มีเจ็บหน้าอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยกรณีเนี้ยมักจะเกิดจากลิ่มเลือดครับลิ่มเลือดจากไอตัวเส้นเลือดที่เขามีคราบไขมันอยู่แล้วเนี่ยมันแตกนะครับเขาเรียกพลาคลับเจอร์นะฮะพอลิ่มเลือดแตกปุ๊บไอตัวตะกอนที่เป็นหลอดจากเลือดเนี่ยฮะก็จะวิ่งไปอุดวิ่งไปตามสายเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปเจอไอส่วนที่มันเป็นช่องที่มันแคบเกินกว่าที่เขาจะไหลไปได้ก็เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลันเลยครับอันนี้เขาเรียกเอ็มบริซึมนะครับพาร์คลับเจอร์แล้วลิ่มเลือดวิ่งอุดตันก็จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการเจ็บหน้าอกอะไรเตือนเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนเลยซึ่งกรณีแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วหลายกรณีก็จะเจอแบบนี้นะฮะว่าอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปนะครับนี่1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรมันก็คือตรงไปตรงมานะครับอย่างที่เรียนคือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมี3เส้นเนาะทางซ้ายมี2กินพื้นที่เยอะกว่านะครับทางขวามี1นะครับกินพื้นที่น้อยกว่าปกติเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทางแถบซ้ายเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าทางด้านขวาโดยเฉพาะถ้าโดนไอ้ตรงโคนนะคือปกติโคนด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัวโคนมาแล้วจะแตกออกมาเป็น2เส้นนะครับวิ่งทิ่มลงไปถ้าเจอตรงโคนเนี่ยคือหมายว่าอุดตันทางซ้ายปุ๊บโดนตรงเลยหมายว่าอุดตันแล้ว2แล้วครับเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่านะครับทีนี้มันไม่ได้บอกว่า1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยอาจจะรุนแรงแต่โอเคแน่นอนนะถ้า3เส้นเลยเนี่ยแสดงว่าโดนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอาจจะรุนแรงที่สุดนะครับ1เส้น2เส้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า2เส้นจะแรงกว่า1เส้นนะเช่นกรณีที่โดน1เส้นก็จริงแต่เป็น1เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่าแต่ตรงเนี้ยก็จะทำให้อันเนี้ยอาจจะมากกรณีที่เป็น2เส้นแต่เป็นโดนทางด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นบ้านเล็กเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าโดนเส้นเดียวเส้นก็ได้นะครับเพราะนั้น1เส้น2เส้นอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้า3เส้นเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันขาดเลือดไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นวิธีการรักษาทำยังไงครับคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกแนะนำว่ารีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยมันก็จะแสดงโดยการทำขึ้นหรือหน้าหัวใจเจาะเลือดนะครับหรือการฉีดสีนะครับวิธีการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ยาในการสลายริ่มเลือดนะครับแล้วก็ใช้การลากริ่มเลือดฮะการส่วนหัวใจนะครับเพื่อเอาไอ้ตรงที่มันอุดตันเนี่ยออกไปก่อนเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาฉีดสีหาดูอีกทีนึงว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องใส่บอลลูนหรือทำบายพาสนะครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนการกันก็จะมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันมดบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบลดลงนะก็มาฝากกันครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบสืบเนื่องจากกรณีของคุณเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งต้องขอแสดงเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆคุณเรย์ด้วยนะครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับครับให้คุณหมอพักเลยนะครับคุณหมอให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่ตายก็พิการนะไม่ตายก็พิการครับต้องระวังกันด้วยนะ เดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วใครมีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆแต่ว่าเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลตัวเองต่างๆหลังเบรกครับเบอร์เดิม02-290-0473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลยนะครับ02-290-0473เบอร์นี้จะใช้คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับ02-290-0473หลังสปอร์ตโทรมาได้เลยครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะของคนไทยดูแลคนไทยใช้ดีช่วยบอกต่อของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดสายครับโทรมาได้เลย02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับติดแล้วจากไหนครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ครับผม
2: ครับเชิญครับ
3: ผมอยากทราบว่าตีบ่อยๆนี่ตั้งทีจะเป็นเกี่ยวกับรถไฟไหมคร
2: ับได้ยินชัดไหมคุณหมอได้ยิน
3: คุณคือขี่บ่อยเหลือเกิน
2: พูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนโทรศัพท์นิดนึงนะมันเหมือนไกลอย่างฉี่กลางคืนบ่อยๆครับมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็คือจะถามว่าเป็นอะไรเงี้ยนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ว่าฉี่กลางคืนบ่อยๆเป็นอะไรจากเหตุอะไรครับ
4: ก็เดี๋ยวถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปตรวจอะไรมาบ้างอย่างครับ
3: ตรวจก็คือว่าไปตรวจมาแล้วมีผลกระทบมากที่นอนได้ตัด20-30%
2: เสียเลยคุณหมอฟังรู้เรื่องไหม
4: เสียงไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวนะเสียงที่คุณพูดไม่ค่อยชัดเลยครับคุณพูดใกล้ไมโครโฟนไหมเนี่ยใช้สมอลทอล์คหรือว่าเพื่อโทรศัพท์ธรรมดา
3: โทรศ
2: ั
3: พท์ธรรมดาอ๋อ
2: เหรอทำไมเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเน
3: า
2: ะฮะว่าไงนะสัญญาณมันอ่อนป่ะสัญญาณมันอ่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคุณได้ไปหาหมอบ้างหรือยังครับไปหรือยังครับ
3: ไปแล้ว
2: หมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรครับ
3: คุณหมอก็ยังไม่รู้บอกยังคุยกับหมอได้ผมฉีดไปแล้วก็ไม่รู้สึกก็ไม่มีอะไร
2: หมอไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นอะไร
3: คร
2: ับ แต่ว่าคุณบอกว่าคุณฉี่บ่อยกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าบ่อยทั้งวันบ่อยกลางคืนอย่างเดียวบ่อยบ่อยนี่ประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะฉี่เป็นแบบไหนอะไรนะ
3: ฉ
2: ี่ใสครับฉี่ใสแล้วฉี่พุ่งฉี่สุดดีไหมเป็นลำปกติหรือว่าลักษณะฉี่น้อยลงฉี่พุ่งน้อยลงเป็นลำปกติอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ74
2: ฉี่เป็นลำปกติพุ่งปกติไม่ค้างนะเยอะปกตินะแล้วคืนนึงกี่ครั้งครับ
3: หลายคร
2: ั้
3: ง
2: หลายครั้งอะกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งครับ
3: 10 กว่าครั้ง
2: นะครับ โอ้โหแล้วเยอะทุกครั้งเลยเหร
3: อ
2: เยอะปกติที่เคยฉี่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า
3: ใช่ครับใ
2: ช่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ
4: คือฟังคือฟังดูประวัติที่บรมเชนตักเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะคือตอนนี้ถ้าฟังดูเราจับประเด็นได้อย่างนี้เนาะหนึ่งเป็นอาการฉี่มากตอนกลางคืนนะฮะบอก10กว่าครั้งตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ผมว่ามันผิดปกติ
2: แล้วครับผม
4: คืนหนึ่งมี12ชั่วโมงฉี่10กว่าครั้งฉี่ทุกชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้ละครับแบบนี้คุณลุงต้องไปตรวจให้ละเอียดเลยครับถ้าเป็นอย่างที่คุณลุงว่านะมีโรคแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่าฉี่มากตอนกลางคืนเนี่ยต้องดูสาเหตุคือปกติเนี่ยเวลาฉี่บ่อยเนี่ยมันแบ่งเป็น2 3ขาเนาะฉี่มากกลางคืนหรือกลางวันก่อนคือถ้าฉี่มากทั้งวัน
3: กลางวันไม่ฉี่เลย
4: ครับไม่ใช่ฮะผมพยายามจะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนโอเค
4: คือวิธีคิดของหมอก็จะคิดอย่างนี้คือถ้าฉี่มากทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานไหมนะครับมีผลจากยาไหมพวกนี้แต่ถ้าฉี่มากกลางคืนเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะต้องดูเช่นเรื่องของอาหารก็เกี่ยวน้ำชากาแฟเนาะเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคหัวใจนะครับอันเนี้ยต้องฉี่มากตอนกลางคืนแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงก็คือฉี่ไม่พุ่งไม่ดีซึ่งคุณลุงก็บอกพุ่งดีเนาะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเคสเนี้ยต้องไปตรวจให้ละเอียดครับอย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ก่อนเพราะถ้าบอกคืนนึงฉี่10ครั้งอันนี้มันไม่ปกติ
2: ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
4: ต้อง
2: ต้องไปตรวจใหม่ให้ละเอียดเลย
4: ไปตรวจใหม่
2: เคลียร์ใหม่นะหาเหตุให้ได้หาเหตุให้ได้นะครับโอเคครับโชคดี
4: คร
2: ับ โอ้อย่างนี้ไม่ต้องนอนเลยคุณหมอ
4: ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นอาจจะประเมินผิดไปหน่อย
2: บอกเป็น10ครั้ง
4: มันจะอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกมั้งไม่ได้นะไม่รู้นะ
2: แต่จะข้อมูลนะคือข้อมูลจากคนไข้เองเนี่ยเราก็ว่ากันไปโอเคครับสายนี้ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: จานที่สองคือว่าผมเนี่ยเป็นโรคหลายอย่างทั้ง6โรค7โรคทั้งเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองแตกกระดูกทับเส้นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบทีนี้ผมมันนั่งนานๆแล้วมันปวดก้นครับเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนนะครับ
4: ปวดก้นเหรอปวดก้นหรือปวดหลัง
5: ปวดก้นด้วยครับปวดก้นปวดข้างซ้ายข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับ
4: เดี๋ยวนะก้นคือตรงทวารหนักเหรอ
2: ตรงแก้มก้นเหรอ
5: แก้มก้น
2: ตรงแก้มก้นครับตรงแก้มก้นด้านซ้าย
5: ด้านซ้าย
4: แก้มก้นปวดอยู่ที่เดียว
5: ครับ
4: ปวดเป็นจุดเดียวไม่ได้มีปวดร้าวลงขาอะไร
5: ก็ชาครับ
4: ชาตรงไหนอะฮะ
5: ชาเท้าเพราะผมเป็นเบาหวานด้วย
4: ชาแค่เท้าแต่มันไม่ได้ปวด
2: จากก้น
4: ตรงแก้มก้นร้าวลงไปขาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ถ้าไม่ใช่ก็น่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นการอักเสบเฉพาะที่เท่านั้นเอง
5: นะอ๋อครับ
4: ถ้าเป็นข้างที่อ่อนแรงด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยเพราะว่าปกติข้างอ่อนแรงเนี่ยเขาจะกล้ามนงกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะป่อนะเพราะว่าเป็นข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปกติกล้ามเนื้อมันจะป่อไปนิดหน่อยแล้วบางทีพอเราลงน้ำหนักไม่ถูกเนาะไปลงน้ำหนักฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบได้ง่ายฮะก็จะปวดบาดเจ็บได้ง่ายอ่ะนะฮะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแน่หรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งนั้นน่ะไปขยับไปนั่งตำแหน่งอื่นเทียนใช่ครับ
5: เรานอนก็ต้องนอนตะแคงครับ
4: ใช่ใช่แล้วก็ใช้ยาแก้ปวดไหมฮะลองปรึกษาคุณหมอใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะใช้ยา
5: หมอให้มาพารามาครับพาราแก้ปวด
4: พาราก็เป็นยาที่ดีแต่ว่ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแก้ใหม่ได้ครับจะใช้ยาอีกกลุ่มนึงที่มันแรงกว่าเดิมครับผม
5: ครับ
2: นั่งบ่อยๆมีโอกาสเป็นได้ไหมคุณหมอ
5: ผมนั่งนานแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ต้องขยับบ่อยๆยืดเหยียดๆยืนบ้างนะจะช่วยได
5: ้ครับ
2: ขยันทำขยันเปลี่ยนท่าบ่อยๆบริหารด้วยนอนบริหารนั่งบริหารได้ก็ดีครับ
5: ครับ
2: โอเคครับประมาณนี้ใช่ไหมคุณหมอ
5: เป็นอะไรเวียนครับ
4: ประมาณนี้ครับประมาณนี้ฮะ
2: แนะนำได้ประมาณนี้ครับ
5: ครับ
2: เข้าใจแล้วนะ
5: ครับเข้าใจ
2: โอเคเคลียร์ครับสวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณครับ
2: อ้าวต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่คุณหมอก็จะพยายามค่อยๆเคลียร์ให้ทีละประเด็นนะก็จะดูว่ามันจะมีมันจะสื่อไปถึง อาการที่มันรุนแรงหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะพยายามแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องมันเสี่ยงอะไรที่จะเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอก็จะให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับเป็นฮะ
6: ค
4: ุ
6: ณหมอยายเป็นไหนเนี่ยเลือดช้าที่มันเป็นเหมือนเป็นเที่ยวลาแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าทีนี้หลวงพ่อมันพวงเข้าไปถึงตรงคนเล็บแล้วทีนี้ตรงที่มันตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ยาวออกมาค่ะหมอมันเป็นอะไรมันหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
4: มันลักษณะเป็นไงฮะมันแดงไหมแดง
6: ไม่แดงค่ะมันเหมือนก็เป็นเชื้อราแต่ไม่มันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไปถึงโคนเล็บแล้วมันแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกมาเลยค่ะ
2: เล็บไม่ยามแล้วเล็บไม่โตแล้วไม่ยืดแล้วไม่งอกแล้ว
6: ใช่
2: ลักษณะตัวเล็บมันเป็นยังไงเป็นคลื่นเป็นขุยเป็นอะไรไหม
6: ไม่เป็นค่ะแม้มันอยู่ใต้เล็บเนี่ยมันจะเป็นพวงๆเข้ามาถึงโคนเล็บเลยค่ะแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกไปอีกอ่ะมันหมายถึงว่าเป็นบอกว่าเป็นลูกอะไรต่อไป
4: คือมันฟังแล้วมันไม่เห็นภาพนะแต่ว่าผมเดานะถ้าผมเดานะเป็นได้สองอันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล็บโขกฮะ
6: ถ้าฟังดูนะมันเหมือนเป็นเชื้อราบริเวณตรง
4: ใช่คุณป้าฟังผมสักนิดนึงฮะฟัง
2: แป๊บนึงแป๊บนึงโอเคครับ
4: เพราะว่า okay. มันเป็นการฟังข้อมูลทางเสียงอะมันไม่เห็นภาพ yeah. เพราะนั้นมีคำตอบชี้ชัดจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณป้าไปตรวจกับคุณหมอประจำตัวคุณป้านั่นแหละเพราะมันต้องมอง

0: พราะนั้นวันนี้ไม่มีคำตอบหรอกครับคืนนี้คุณป้าต้องไปให้คุณหมอใกล้ตัวดูฮะ
1: ครับในโรงพยาบาลแล้วแล้วไอ้ตังก็ทราบประวัติมากกว่าหมอละเอียดหมดแล้วแต่เวลาไอ้ตังเข้าไปพบหมอหมอก็ไม่มีแผนกโดยตรงให้จะแบบหมอทั่วไปไงเขาก็เลยไม่ถามถึงไม่พูดถึงอะไร
0: แล้วคุณป้าได้ถามเขาไหมล่ะวันเล็บเนี่ยป้าเป็นอะไรได้ถามหมอเขาไหม
1: ไม่ได้ถามว่าป้ามีตรงอุ้งมือนี่มันเป็นอันยังไงตาเลยค
0: ือ
1: ตอนที่ใช้ประวัติตาก็บอกไปแล้วไง
0: คุณป้าจะเอาหมดบางทีมันไม่ได้หรอกเพราะเราไปด้วยอีกเรื่องนึงใช่ป่ะงั้นรอบนี้คุณป้าไปเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยมันจะได้จบเป็นเรื่องๆโอเคเป้าไปหาหมอใหม่ฮะครับไม่มีคำตอบ
2: ลองไปเคลียร์อีกรอบนึงเนาะจะได้ความชัดเจนจากคุณหมอมากขึ้น
0: นะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปต่างหากเลยมันจะได้โฟกัสไปเลยนะ
1: แล้วอย่างนี้จะไปพอดีป้าจะไปโรงพยาบาลสระแก้วตอนนี้อยู่ปกติป้าจะใช้โรงพยาบาลน้ำเย็นอยู่ทีนี้พอดีป้าขอหมอไปเรื่องหูคอจมูกอะไรเนี่ยจะไปสระแก้วทีนี้จะทำไงป้าจะ
2: ไป
1: วันเดีย
2: วได้ไปถามที
0: ่ป้าตรงนี้ปัดทองอ่ะป้าอยู่วังน้ำเย็นป้าเข้าวังน้ำเย็นก่อนสำหรับไอ้เรื่องที่เท้าเนี่ยนะเพราะไอ้ที่เขาส่งไปสระแก้วเขาส่งไปเรื่องอื่นคือไม่ต้องไปแนมเวลาไปโรงพยาบาลอย่าแนมหลายโรคดิพอแนมหลายโรคมันก็เป็นอย่างเงี้ยป้าบอกแล้วมันไม่มีใครมาสนใจป้าขนาดนั้นหรอกผมจะบอกให้นะคนไข้มันเยอะเราเอาทีละเรื่องอ่ะถ้าคุณป้าตอนเนี้ยคุณป้ามีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าเนี่ยคุณป้าไปเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยเข้าวังน้ำเย็นก่อนครับเชื่อผม
1: ระบบมันเป็น
2: เนาะลองดูลองตามที่คุณหมอแนะนำไปก่อนเน
0: า
2: ะ
0: เอาตามนี้เลย
2: โอเคครับโอเคครับเคลียร์นะ
1: จ
2: ้าจ้าจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้าจ้าบางทีมันก็ไม่เห็นคุณหมอก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับ เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: มีอาการนอนไม่หลับ
0: โอ้โห
3: ผมนอนสองยามหกโมงเช้ายังไม่หลับเลย
2: คิดถึงใครอยู่ป่ะ
3: หลับแต่ลูกกระตาทำไมไม่หลับลูกทำไม
2: ปัญหาใหญ่
3: กลางวันกลางวันมันไปเยอะมันกลาง87
2: อายุ87กลางวันก็ไม่ง่วง
3: กลางวันวันล่านอนตอน4โมงเช้าหน่อยเลย
2: มันเงียบตอน10โมงเช้าสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย
3: ไปนอนเลย
2: กลับไปนอนเที่ยงคืนอีกก็ไม่หลับอีก
3: มันก็ไม่ง่วงมันเพลียมันเพลียมันอ่อนเพลียตอนเช้า
2: เพลียใช่เพลียแล้วหลับไปได้ชั่วโมงหนึ่งพอกลางคืนก็เข้าไปนอนนอนก็สมองวิ่งคิดนู่นคิดนี่ไหลไปเรื่อย
3: ไม่คิดอะไรสวดมนต์แล้วก็นอน
2: สวดมนต์แล้วก็นอนแล้วสมองไหลไหมสมองไหลไหม
3: นอนฟังเพลง
2: นอนฟังเพลงแล้วก็ไม่หลับ
3: พักเท่จะมีพักเท่กับนอนฟัง
2: เป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยใช่ไหมครับ
3: ทุกคืนอ
2: ่ะโอเคครับอยากให้คุณหมอแนะนำนะคุณหมอครับ
0: ข้อแรกคือผมอยากให้คุณลุงทำใจให้สบายก่อน
3: ครับ
0: คิดว่าเราได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นกันแล้วกันดีไหมเรานอนไม่หลับก็แสดงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้มากขึ้นนะครับนี่คือเราได้ชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ
3: ไม่ใช่คุณลุง
2: เดี๋ยวโอเคคุณลุงเคยเป็นนักดนตรีกลางคืนเลยไม่ค่อยได้หลับเลยติดเป็นนิสัย
3: มันเคยแล้ว
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอฟัง
3: ได้ครับ
2: คุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุงนะฟังคุณหมูคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะ
3: ครับ
0: คือปัญหาของคุณลุงอ่ะมันต้องค่อยๆแก้มันจะแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกแล้วจะไปกินยานอนหลับเลขกว่าเดิมแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเอาครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารสำหรับคนนอนไม่หลับทุกคนนะฟังไว้นะครับการนอนไม่หลับเราแก้ได้ครับผมยืนยันแก้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีเราอย่าทำให้การนอนไม่หลับเป็นปัญหาของเราต้องมองเป็นแง่บวกครับคือก็มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นไง

0: คือนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับหมดแล้วเราตื่นเราอยู่บนโลกใบนี้ฮะกลางคืนมันเงียบมันสงบคุณก็หาอะไรมาทำสิครับอย่ากังวลกังวายอย่าวุ่นงานอย่าไปหงุดหงิดใช่ไหมฮะอย่าไปกวนใครไม่ต้องไปกวนใครเราอยู่ของเราฮะเราก็เอาอะไรมาทำทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือจัดบ้านกวาดบ้านก็ได้ครับไปขัดห้องน้ำก็ได้นะแต่อย่าไปกวนใครนะครับมีความสุขไว้ก่อนนะแล้วใช้เทคนิคอย่างนี้คือเราต้องค่อยๆดัดสมองคุณลุงครับคุณลุงนอนตีสามสมมติตีสามมันหลับไปงีบหนึ่งเอาหกโมงตื่นเลยนะนอนแค่สามชั่วโมงพอกลางวันอย่างงีบอันนี้ผมขอร้องนะคนที่บอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนไม่นอนไม่จริงครับผมไม่เชื่อครับเพราะการนอนเป็นสิ่งเหมือนเราขับถ่ายเหมือนเรากินอ่ะมันต้องนอนคนไม่นอนมันตายมันอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวงจรการนอนมันเปลี่ยนก็คือเราไปงีบกลางวันนะครับมันไปงีบบางคนก็ตื่นสายบางคนสมมตินอนตีห้าใช่ป่ะเราก็ตื่นแปดโมงตื่นเก้าโมงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนะมันก็นอนไปสี่ชั่วโมงใช่ไหมบ่ายๆบางทีงีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วกลางคืนก็ไม่หลับอีกแล้วเพราะนั้นถ้าคุณลุงอยากนอนกลางคืนน่ะคุณลุงต้องค่อยๆดัดสมองครับคือเทคนิคเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็แนะนำนะก็คือกลางวันฝืนไว้ต่อให้คืนนี้เรานอนชั่วโมงเดียวกลางวันฝืนไว้ไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องงีบเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คืนถัดไปอ่ะมันหลับเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำนะครับกว่าสมองจะเข้าที่เนี่ยตามทฤษฎีก็สามอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะนะจริงๆอาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ไอ้ทฤษฎี21วันเนี่ยก็เอามาปรับใช้คร่าวๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจะเข้าที่เองคุณลุงครับสุดท้ายก็คือต้องดูเรื่องความเครียดที่ตกกังวลต้องค่อยๆแก้ปัญหาตรงนี
1: ้ครับ
0: ปัญหาคุณลุงถามง่ายแต่เวลาตอบมันตอบยากครับตอบยากแล้วมันจะไปแก้ที่ยาอย่างเดียวไม่มีทางนะฮะไม่มีทางจริงๆแล้วพอสุดท้ายจะวนปัญหาไม่ออกต้องอดทนนะครับ
2: ประมาณนี้แนะนำได้ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
0: ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
2: ปัจจุบันนี้ไม่ยังไม่ได้กินยาใช่ไหมเอาวางไปแล้วโอเคครับดีฮะถ้ายังไม่ได้กินยาก็ดีครับปรับด้วยจิตใจปรับด้วยตัวเองโอ้สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยเดี๋ยวจบภาควิทยุแล้วคุณหมอ Facebook Live สดต่อใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะคุยเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงนะ
2: โอเค
0: อาหารแปรรูปมันอันตรายมากนะ
2: โอเค
0: ตอนนี้เป็นเลยครับ
2: เดี๋ยวติดตามใน Facebook Live ต่อว่าหลัง5ทุ่มเชิญครับเชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: คือก่อนเจาะเลือดเนี่ยดิฉันทานน้ำออกจากบ้านไปก็ทานไป3อึก4อึกอะค่ะพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หิวน้ำอีกก็ทานอีกแล้วพอไปเจาะเลือดผลออกมาคือเลือดจางค่ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
3: แล้วทำไมมันจาง
0: เลือดจางก็มาจากอย่างอื่นนี่ฮะสร้างน้อยทำลายมากฮะไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
3: อ๋อเหรอ
0: เอาเลือดจางหมายถึงซีดไงซีดมันไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
3: ราคา
0: ครับ
3: แล้วจะทานอะไรดีคะ
0: ต้องหาสาเหตุก่อนเนี่ยคุณป้าเวลาซีดก็ต้องหาสาเหตุว่าคนที่ซีดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาบอกว่าไงล่ะฮะคุณหมอเขาแนะนำ
3: คุณป้าว่าไงเลือดจางคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางเขาก็ไม่แนะนำให้กินอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเลือดจาง
0: เลือดจางอย่างนี้มันก็ต้องดูจริงๆถ้าดูก็ต้องดูสาเหตุก่อนเนาะว่าเลือดจางเนี่ยสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นที่เป็นบ่อยๆก็คือเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดธาตุเหล็กคุณป้าก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในตับผักใบเขียวเริ่มดูว่า
3: แต่ว่าเครื่องในกินผ
0: ักใช่แต่ว่าผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยคุยกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเลือดจางของดิฉันเนี่ยมันเป็นจากอะไรสาเหตุจากอะไร มันจะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูก
2: ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้อง
0: ครับต้องถามคุณหมอครับหมอทุกคนมันเรียนมาอยู่แล้วเป็นหลักสูตรเบสิกตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะฮะโรคจางเนี่ยครับ
3: หมอจะนัดอีกตั้ง3เดือนนะคะแล้วจะไปถามนายละ
0: ก็ไปก่อนก็ได้เป็นแม่ผมก็พาไปก่อนดีฮะบอกขอปรึกษาเรื่องเลือดจางก่อนเป็นสิทธิ์คนไข้นี่ไปกลัวอะไรมันเล่าไปก่อนเนี่ยฮะ
3: ไปก่อนได้นะคะ
0: ได้จีติดเราเป็นภาษีเราคุณป้าครับ
3: แล้วก็ต้องไปเจาะเลือดใหม่ใช่ไหมคะเนี่ย
0: ไปปรึกษาก่อนบอกเนี่ยเคยมาเจาะเลือดแล้วเลือดจางบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่ได้อธิบายเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาคุยกับป้าไง
2: อยากถามอะไรก็ถามเลยตอนนั้น
0: นะก็ถามไปดิเป็นยังไงต้องเจาะเลือดเพิ่มไหมตรวจต้องเจาะธาตุเหล็กไหมเจาะธาลัสซีเมียไหมหรือต้องเจาะไขกระดูกหรือเปล่า
2: ต้องกินอะไรบ้างอะไรว่าไป
0: ถามไปดิ
3: ค่ะ
2: โอเคครับ
3: ขอบคุณค่ะที่แนะนำ
2: จ้า
3: คร
2: ับโอเคครับโอเคครับสายสุดท้ายครับก็เรียบร้อยคุณป้ารู้สึกจะถามหลายรอบแล้วนะเรื่องโลหิตจางเนี่ยคุณป้าจะช่วยคุณป้าช่วยจำด้วยนะว่าแนะนำกันมาหลายท่านแล้ว
0: ต้องหาตรงนี้เนี่ยว่าบางทีมันเลือดจางมันมีตั้งแต่น้อยๆ นะครับคือเช่นพวกขาดธาตุเหล
2: ็
0: กไปยังเป็นมะเร็งไขกระดูกเลยนะ
2: ครับผม
0: เพราะนั้นต้องขีดให้ชัดเลือดจางนะ
2: โอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปเฟซบุ๊กต่อนะคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาชั่วโมงแรกนะครับใครอยากจะติดตามชมคุณหมอก็ภาค Facebook Live ของคุณหมอนะวันนี้ไปชมได้เดี๋ยวข่าวมาแล้วครับรายการเราหมดแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ4ทุ่มสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
9: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
8: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
9: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
10: พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่2เป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
11: ่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงตามบ้านน้ำขว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้กำชับกปภ.สาขาท่าวังผาและกปภ.สาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับกปภ.สาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำขว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภ.สาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
3: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
4: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางส

านีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00 เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 เวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาถูกท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้ก็มีคุณเจริญยศสายทองแล้วก็อาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่ร่วมกันทางนี้ก็ไปเกิดประโยชน์ได้ความเกิดตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน9วันนี้เป็นวันธรรมรวณะเป็นวันควางธรรมเป็นวันพรหมจรรย์เป็นวันสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาให้ขึ้นในตนเราไม่พลาดในวันพระหรือวันไหนๆก็ทุกวันเนี่ยถ้าทำได้ทุกวันดี

ดงว่ามาจดรายชื่อหมดแม่วันไปกำมันปลาเล็กก็มาจดรายชื่อวันปลาเล็กเทวดาชั้นเทวดาผู้น้อยก็มาเทวดาเทวดาเล็กๆก็มาแต่วันปลาใหญ่นี่เท้าจตุโลกบาลมาเอง นี่ตามที่ได้แสดงไว้ตอนนี้คุณจะเริ่มก็ถ่ายทอดเสียงเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้3วันดี4วันร้ายแต่พอฟังได้ไม่ขัดก็ใช้ได้แล้วเมจิตุมาลีคุณวรรณพรของนุ่นคุณโทพลผู้เจริญและคุณแม่สาวอาจารย์มานิตหลายๆท่านข้าพเจ้าก็มากันหลายท่านก็ถือว่าท่านไม่ประมาทในวันธรรมจวนะถ้าไม่ประมาทฟังสมทุกวันวันนั้นก็เป็นวันธรรมสัตวนะวันนี้จะได้พูดต่อจากการแน่เรื่องวิริยินทรีย์ความเพียรมีสองอย่าง1เพียรธรรมดา2เพียรความเพียรเป็นใหญ่วิริยินทรีย์วิยะเป็นใหญ่วิริยินทรีย์นั้นจะทำลายเสียซึ่งโกสัจจะความเกียจคร้านเพราะความเกียจคร้านเป็นกาบความขยันเป็นความฟองใสความเกียจคร้านเป็นกากความเพียรนั้นถ้าแยกออกเป็น3ประการ1ความเพียรเลวท่านว่าหีนวิริยะความเปลี่ยนเร็ว2ความเปลี่ยนผิดมิจฉาวายามะ1ความเปลี่ยนเร็วเรียกว่าหีนวิริยะ2ความเปลี่ยนผิดเรียกว่ามิจฉาวายามะเปลี่ยนผิดเนี่ยแล้วความเปลี่ยนใหญ่มหาวิริยะความเปลี่ยนใหญ่มารได้กล่าวกับพระเจ้าตอนที่นั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์พระศรีมหาโพธิ์มารได้กล่าวว่าท่านมาทำความเปลี่ยนจะตายเสียเปล่านี่คือความเปลี่ยนใหญ่ในประธานสูตรประธานสูตรหมายความเปลี่ยนมารได้เข้ามาหาพระพุทธองค์ที่มาหาเราว่าไงที่พระเจ้าทรงเล่าแสดงว่ามารทั้งหลายได้เข้ามาหาเราผู้มีตนทรงไปแล้วเพื่อความเปลี่ยนบักบันอย่างยิ่งก็เรียกความเปลี่ยนใหญ่คือบักบันอย่างยิ่งแพ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแม่จีรุมาลีก็มาแล้วที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเพื่อบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะได้กล่าววาจาด้วยความเอ็นดูว่าคือมันกล่าววาจาใกล้ก็เหมือนความเอ็นดูว่าท่านผู้รูปผอมมีผิวพรรณเศร้ามหมองความตายของท่านอยู่ในที่ใกล้กันนะท่านใกล้จะตายแล้วนี่หมายว่าอย่างนี้เหตุแห่งความตายของท่านมีตั้งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีส่วนเดียวเช่นเหตุที่จะให้ตายนั้นความตายนั้นมี999แต่ชีวิตของท่านมีทวนเดียวชีวิตของท่านยังเป็นอยู่ประเสริฐกว่าในหมานแม่เงี้ยเพราะว่าท่านเป็นอยู่จะได้ทำบุญได้หมานว่าถ้าท่านเป็นอยู่จะได้ทำบุญได้จะทำความเพียรไปทำไม่ทำความเพียรท่านก็ต้องตายเพราะความตายตั้ง999ตั้งพันนะว่าเนี่ยความตายได้ตั้งพันที่จะตายส่วนจะมีชีวิตแค่ส่วนเดียว
ท่านประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟย่อมสั่งสมบุญได้มากไอ้มารบอกว่าอย่าทำเลยความเพียรน่ะความเพียรที่ทำให้ร่างกายทุบผอมอย่าทำเลยท่านประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟฉะนั้นประพฤติพรหมจรรย์นอกพุทธศาสนานี่มีมานานแล้วบูชาไฟก็มีมานานแล้วย่อมสั่งสมบุญได้มากถ้าเป็นอยู่นี่ท่านจะได้ทำสมบุญได้มากท่านจักทำประโยชน์อะไรด้วยความเพียรอย่าไปทำเลยความเพียรน่ะทำบุญดีกว่าบูชาไฟดีกว่าทางเพื่อความเพียรเพิ่งดำเนินไปได้ยากไอ้หมานว่าเงี้ยทางเพื่อความเพียรเพิ่งดำเนินไปได้ยากกระทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากมารได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระเจ้ากลัดคาถาประพันธ์ในกับมารผู้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนมารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาทในมารในหนึ่งผู้มีบาปสองผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทท่านมาในที่นี้ด้วยหวังต้องการอันใดความต้องการอันนั้นด้วยบุญมีประมาณน้อยก็ไม่มีแก่เราความต้องการด้วยบุญคือพระเจ้าตอนนั้นไม่ต้องการบุญนะไม่ต้องการบุญต้องการอะไรต้องการให้ บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ต้องการบุญนะความต้องการบุญนั้นแม้มีประมาณน้อยไม่มีแก่เราเนี่ยพระโพธิสัตว์นี่ตอนที่จะกระโรท่านไม่ต้องการบุญนะถ้าไม่ต้องการบุญแล้วพอทำบุญเต็มแล้วบุญคือบารมีเต็มแล้วท่านไม่ต้องการบุญแต่เราต้องการบุญมีประมาณน้อยแต่ว่ามารบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่บูชาไฟดีกว่าทำบุญดีกว่างั้นอย่าให้ตายเสียเลยให้คลายความเพียรน่ะมารทำไม่พูดให้พระโพธิสัตว์คลายความเพียรย่อมยังความต้องการบุญมารจะกล่าวกับผู้นั้นส่วนผู้ใดต้องการบุญน่ะให้ไปกล่าวกับผู้นั้นอย่ามากล่าวกับเราพระเจ้าพูดอย่างนี้อย่ามากล่าวกับเราเรามีศรัทธาตบะวิริยะและปัญญาวิปะองค์ต้องมีศรัทธามีตบะวิริยะและปัญญาท่านถามเราแม้มีตนส่งไปแล้วมีตนส่งไปแล้วด้วยความเพียรผู้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะเหตุใดลมนี้พึงพัดกระแสแม่น้ำทั้งหลายให้กระแทงไปได้เลือดเนื้อเลือดน้อยหนึ่งของเราผู้มีใจเด็ดเดียวไม่พึงเหอแท่งไปเมื่อโลหิตเหอแท่งไปอยู่ดีเมื่อเหอแท่งไปสะเลดย่อมเหอแท่งไปแม้เนื้อสิ้นไปอยู่จิตของเราเริ่มใสโดยยิ่งสติปัญญาและสมาธิของเราย่อมตั้งมั่นโดยยิ่งเรานั้นจึงจะได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าอย่างนี้จิตย่อมไม่เพ่งเล็งกามทั้งหลายท่านจงดูความที่สัตว์เป็นผู้บริสุทธิ์นี่ท่านพระพุทธองค์ได้กล่าวกับมารอย่างนี้ว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องบุญเรื่องบูชาไฟเรื่องไม่ต้องมาพูดให้พูดกับคนชอบบุญนะพระพุทธเจ้าทำบุญเต็มแล้วบุญที่ต้องบำเพ็ญมาเสียสองเคยเสร็จกลับนี่เต็มแล้วไม่ต้องมาพูดไม่ต้องพูดเรื่องบุญนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข่มมารมารที่มันมาพูดอย่างนี้พระองค์ทรงข่มจึงตรัสเป็นพระคาถาว่าเอกังชีวิตังเสยโยวิริยะมาระพัตโตทันหังปัญญาวันตัสสะชายิโน
ปัตตโตอุตยัพยังเอกหังชีวิตังเสยโยบริยะมาระพัตโตการหังซึ่งแปลว่าผู้เป็นอยู่วันเดียวของผู้ฝ่ารับความเพียรมั่นนี่เป็นอยู่วันเดียวของผู้รับปารับความเพียรมั่นมีปัญญามีความเพ่งเห็นความเกิดและความดับความประเสริฐความเลื่อมใสอย่างประเสริฐดังนี้แม้อยู่วันเดียวของผู้ปรับความเพียรมีปัญญามีความเพ่งเห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าเห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าแม้อยู่วันเดียวฉะนั้นการจึงเรียกว่าเอกาหังชีวิตจังเสยโยเอกาหังชีวิตจังเสยโยอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าคนเก็บร้านเนี่ยเปิดนี้ก็ได้นี่ทรงคมมานด้วยพระพุทธภาษิตด้วยพุทธพจน์ว่าเอกาหังชีวิตจังเสยโยชีวิริยะมาระพะโตท่านหังเป็นอยู่วันเดียวของผู้ฝ่ารับความเปลี่ยนเป็นอยู่วันเดียวของผู้ฝ่ารับความเปลี่ยนมั่นนะมีปัญญามีความเพ่งเห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าอยู่วันเดียวเท่านั้นแหละวันเดียวนี่เพ่งจายิโนเพ่งปัญญาวันตัสสะมีปัญญามีความเปลี่ยนมั่นมีความเปลี่ยนมั่นมีปัญญามีความเพ่งเห็นความเกิดแต่ความเสื่อมประเสริฐกว่าอยู่วันเดียวเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่ร้อยปีไม่เห็นไม่มีความเพียรไม่เห็นความเกิดดับอุตยัพยังไม่ปัตตโตอุปยัพยังอุตยัพยังเห็นความเกิดและความดับประเสริฐกว่าเห็นความเกิดความดับนี่ประเสริฐกว่าปัตตโตเห็นนะอุตยัพยังเห็นความเกิดความดับประเสริฐกว่าแต่คนไม่มีความเพียรไม่เห็น หรือมีความเพียรเลวเพียรไปหยุดไปท่านบอกเหมือนปูเดินไปแล้วก็หยุดเดินไปนิดแล้วก็หยุดนี่ความเพียรเลวความเป็นเลวหยุดไปไม่เป็นติดต่อไม่เป็นไปติดต่อเรียกว่าความเป็นเลวเดี๋ยวก็ทำบ้างเดี๋ยวก็เกียจคร้านเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็เกียจคร้านนี่ความเป็นเลวพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าคนที่มีความเพียรนั้นเป็นผู้ชนะแต่คนเกียจคร้านนี่เป็นผู้แพ้แอคอนเกียรติการเป็นผู้แพ้คนมีความเปลี่ยนเป็นผู้ชนะเพราะนั้นเราจะต้องเป็นผู้มีความเปลี่ยนคนมีความเปลี่ยนเป็นผู้ชนะคนเกียรติการเป็นผู้แพ้เป็นกากเรียกว่าความเปลี่ยนสัตว์ทินทรีนี่เป็นความผ่องใสแต่ความเกียจคร้านนี่เป็นกากเป็นความเศร้าหมองไม่ผ่องใสความเพียรนี่เป็นอินทรีย์เป็นความผ่องใสแต่ความเกียจคร้านนั้นเป็นกากเป็นความเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนี่ยเป็นความเศร้าหมองไม่ผ่องใสพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเรามีความเพียรแม้จะตายก็ต้องไม่กลัวเรามีความเพียรนั้นจะชนะมารมีความเพียรจะชนะมารคนมีความเพียรนั้นย่อมชนะครั้นชนะแล้วได้ความสุขนี่เป็นเงี้ยนี่พระองค์จึงตรัสไว้ในมหาปัฏฐานสูตรความเพียรที่อันยิ่งใหญ่
ความเปลี่ยนยิ่งใหญ่ความเปลี่ยนยิ่งใหญ่สามารถที่จะชนะมารได้สาวกผู้ไม่ประมาทนั้นมีใจเด็ดเดียวเด็ดเดียวไม่มีความเพียรก็ทำตามคำสั่งสอนของเราจักถึงที่ไม่มีความใคร่ที่ชนทั้งหลายไปถึงแล้วไม่เศร้าโศกไปถึงที่ไม่มีความใคร่ชนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกเราเห็นมารพร้อมตั้งพร้อมด้วยพาหนะยกออกไปโดยรอบจึงมุ่งหน้าไปเพื่อรบมารได้อย่างเราให้เคลื่อนจากที่มารได้อย่างเราเคลื่อนจากที่แต่ไม่เคลื่อนนะโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมครอบงำเสนามารไม่ได้โลกมาโลกนี้มนุษย์โลกเทวโลกย่อมครอบงำเสนามารไม่ได้เราจะทำลายเสนาของท่านเสียด้วยปัญญาและความเพียรเหมือนบุคคลทำลายภาชนะดินทั้งดิบทั้งสุกด้วยก้อนหินฉะนั้นเราก็ทำสัมมาสังกัปปะให้ชำนาญและดำรงสติมั่นเป็นอันดีแล้วจากเที่ยวจาเที่ยวจากแคว้นนี้ไปสู่ยังแคว้นโน้นแนะนำสาวกเป็นอันมากสาวกไม่ประมาทเหล่านั้นมีใจเด็ดเดี่ยวกระทำตามคำสั่งสอนของเราจักถึงที่ไม่มีความคล้ายที่จนทั้งหลายไปแล้วไม่เท่าสุขเพราะนั้นเราเป็นสาวกถึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ชื่อว่าเป็นสาวกผู้หวังเหมือนเรามีสมบัติแล้วสมบัติของอุบาสกสมบัติของอุบาสิกาอาจารย์มหาปราชญ์พุทธวันนี้ห้าอย่างนี่ถ้าเรามีสมบัติแล้วรับรองว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาททำกรรมทำตามคำสั่งสอนของเราจะถึงความไม่มีความคล้ายชนทั้งหลายไปถึงแล้วย่อมไม่เจ้าสุขเราได้มารบอกว่าเราได้ติดตามพระพุทธองค์มา7 ปีไม่ได้ประสบช่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามมา7 ปีนะจะจับผิดพระเจ้าให้ได้ตาม7 ปีแต่ว่าจับผิดไม่ได้ก็มันก็หลีกไปคิดว่าเราถึงพระโคดมแล้วจากทำไม่ทรงเบื่อพระทัยหลีกไปนี่มารคนเนี้ยทีหลังก็ปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณต่อไปนี่จะมีศาสนาของพญามารพระพุทธศาสนาเองต่อไปนี้มีมารนี่จะได้กระสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะมารนี่มารที่มาผจญพระองค์เนี่ยต่อไปจะได้กระสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพอพ้นจากพระสัมเมตไกรแล้วจะมีพระพุทธเจ้าอีก10 พระองค์ที่จะมากระตรู้ถ้าเราไม่ทัน5 พระองค์นี้ไม่ทันพระสัมมาโคดมไม่ทันพระเมตไตรก็สร้างเมตบารมีต่อไปให้ทันพระพุทธเจ้าอีก10 พระองค์มีเรื่อยมีเรื่อยเพราะว่าคนที่สร้างบารมีเพื่อเป็นพระเจ้าเนี่ยมีอีกมากมีเรื่อยๆไม่หมดประวัติตรงสารอีกยาวนานเนี่ยขอโทษเดี๋ยวขอไปเล็กน้อยไม่ถึง1 นาทีหยุด เพราะว่าพระเจ้านั้นสร้างบารมีจนเต็มแล้วก็ได้กระสรู้สร้างบารมีจนเต็มแล้วก็ได้กระตรู้เพราะนั้นที่ไม่ได้อย่างกระตรู้ก็สร้างบารมียังไม่เต็มวิริยะบารมีหรือบารมีสิบทัศน์ยังไม่เต็มเมื่อไม่เต็มก็ต้องรอจนกว่าจะเต็มถ้าองค์ไหนเต็มก่อนองค์นั้นก็ได้กระตรู้ก่อน
องค์ไรเต็มก่อนองค์นั้นก็ได้ตรัสรู้ก่อนทำไมพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสรู้เป็นองค์ที่สี่เพราะยังไม่เต็มไม่เต็มก็ต้องรอให้มามีเต็มจึงได้มาตรัสรู้เพราะนั้นเรายังไม่เต็มมันไม่เต็มก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าเต็มวันไหนก็แน่นอนเนี่ยวันนั้นอินทรีย์แก่กล้าญาณแก่กล้าเราก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นสร้างเรื่อยไปจนกว่าจะเต็มมาไม่ต้องว่ากำหนดว่าอีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ปีกี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติกี่แสนชาติกี่อาสงไขยชาติสร้างไปเรื่อยไปสร้างไปพอบุญเต็มแล้วมันไม่เอาแล้วบุญน่ะพอบุญเต็มแล้วไม่เอาแล้วแต่ถ้าบุญยังไม่เต็มก็ต้องการบุญเรื่อยต้องการบุญต้องการที่จะได้บุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะบุญยังไม่เต็มพอเต็มแล้วไม่ต้องการบุญแล้วต้องการอะไรต้องการความเพียรที่จะเผากิเลสให้เราร้อนนะต้องการความเพียรที่จะเผากิเลสให้เราร้อนนะเพราะความเพียรนั้นเป็นบ่อเกิดของสติเป็นบ่อเกิดของสัมปชัญญะถ้าขาดความเพียรเสร็จแล้วสติที่ไหนจะเกิดได้ปัญญาที่ไหนจะเกิดได้เพราะนั้นความเพียรนี้เป็นประธานในประธานสูตรพระพุทธองค์ได้จึงตรัสไว้ว่าคนมีความเพียรแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวเอกาหังชีวิตตังเสยโยคนความมีความเพียรมีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐวิริยะมาระพะโตทันหังเป็นอยู่วันเดียวของผู้ปรับความเปลี่ยนมั่นน่ะเพราะนั้นวิริยะมาราปโตมนี่คือความเปลี่ยนน่ะความเปลี่ยนปรับความเปลี่ยนมันมีปัญญามีความเพ่งน่ะเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดด้วยความเสื่อมความเสื่อมที่ว่าเป็นผู้ประเสริฐแต่เราไม่เห็นยังไม่เห็นความเกิดความเสื่อมไม่เห็นเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เต็มปัญญาบารมียังไม่เต็มอะถ้าพอปัญญาเต็มแล้วจะเห็นแล้วนี่ปัญญาเนี่ยขาดปัญญามากอะมีแต่โมหะขาดสติสัมปชัญญะแต่ปัญญามันไม่มีเลยก็ไม่บรรลุที่คนที่มีปัญญาเต็มเริ่มมีอินทรีย์เต็มแล้วก็บรรลุได้เร็วนางขวางพระเจ้าแสดงเนี่ยบรรลุเลยเป็นพระอรหันต์เลยเราเห็นว่าทำไมง่ายอย่างนี้มันไม่ง่ายแล้วแต่ว่าบารมีเขาเต็มแล้วอ่ะกิเลสเบาบางแล้วอ่ะถึงอย่างไรก็ต้องบรรลุอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย ถึงจะมีมารมาขัดขวางก็ต้องบรรลุแน่นอนนะคือไม่กลัวความเหนื่อยยากลำบากมีความเพียรใหญ่แล้วเพราะทำลายความเพียรเลวเสียแล้วอ่ะหีนะวิริยังอ่ะทำลายความเพียรเลวเสียแล้วความเพียรเลวความเพียรผิดความเพียรใหญ่ความเพียรถูกเพราะนั้นเราต้องทำความเพียรให้ถูกถ้าทำเพียรไม่ความเพียรไม่ถูกแล้วก็เหนื่อยเบาเพียรไม่ถูกก็คือไม่ถูกรูปนามอ่ะไม่ถูกรูปไม่ถูกนามเพียรไม่รู้ออกไหนเพียรไม่ถูกรูปนามอ่ะเพียรไม่ถูกสภาวะความเพียรนั้นต้องให้เห็นรูปนามเช่นเพียรเดินเพียรยืนเพียรนั่งนอนกำหนดรูปนามให้เห็นถ้าไม่เห็นก็จับต้นชนปลายไม่ได้ก็ไม่บรรลุอ่ะเพราะนั้นความเพียรให้เห็นรูปนามแม่นี่ประเสริฐที่สุดแล้วถ้าเพียรแล้วไม่เห็นรูปนามก็ต้องเพียรต่อไปจนเห็นนะที่จริงมัน
รูปนามมันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเราแล้วทุกวันทุกคืนแต่ทำไมไม่เห็นนะเพราะโมหะอวิชชาปิดบังมันบังเลยมันบังไม่เห็นนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าวิริยินทรีย์เป็นความผ่องใสแห่งการประคองไว้นี่ประคองนะประคองอะไรไว้ความเพียรน่ะประคองสติไว้ประคองสัมปชัญญะไว้อ่ะถ้าความเพียรไม่ประคองสติก็ตกสัมปัญญาก็ตกเพราะนั้นคำว่าประคองนี่คือประคองสติสัมปชัญญะจะต้องมีสตินะท่านจึงกล่าวว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่างอ่ะ1สติความลึกได้2สัมปชัญญะความรู้ตัวเพราะนั้นความเพียรนี่คือความเพียรประคองไว้นะแต่ความเกียจคร้านเป็นไม่ได้ประคองอ่ะเกียจคร้านเป็นกากบุคคลทิ้งความเกียจคร้านอันเป็นกากไปแล้วดื่มความผ่องใสแห่งความประคองไว้ของวิริยินทรีย์พอทิ้งกากน้ำได้พอกากแล้วเอาไปไหนอ่ะกากมันไม่มีความใสแล้วไม่มีกะทิแล้วทิ้งกากแล้ว มาดื่มความเพียรมาดื่มน้ำกะทิอย่างนี้ก็ได้ทิ้งกากแล้วมาดื่มความหวานก็ได้ฉะนั้นกากอ้อยนี่เราขายทิ้งอ่ะแต่เรากลืนความหวานเข้าไปกากอ้อยเราขายทิ้งไม่เอาเอาแต่ความหวานแล้วก็เราจะได้เป็นผู้ผ่องใสผ่องใสไม่เพราะไม่มีกากแล้วกรองแล้วขายแล้วกรองแล้วดื่มความพร้อยแห่งความประคองไว้ของวิริยินทรีย์เพราะเหตุนั้นวิริยินทรีย์จึงเป็นพรหมจรรย์นี่ความเพียรนี่เป็นพรหมจรรย์นะการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือทำที่สุดแห่งความประพฤติพรหมจรรย์ทำที่สุดแห่งความเพียรเนี่ยเพียรจนบรรลุพรหมจรรย์นะเพียรจนบรรลุพรหมจรรย์นะเพียรอะไรเพียรกำหนดเพียรกำหนดรู้รูปนามเพียรละเหตุที่เกิดของรูปนามเปลี่ยนละเหตุที่เกิดทุกข์แล้วเปลี่ยนให้แจ้งพระนิพพานแล้วก็เปลี่ยนเจริญมรรคมีองค์8เพราะมันเกิดพร้อมกันถ้ามรรคธรรมังคีแล้วจะเกิดพร้อมกันมีปัญญามีความดำริออกมีศีลมีความเพียรมีวิริยะมีความเพียรก็คือวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญานี่คือมรรคทั้ง8นี้ต้องรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะบรรลุถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้เป็นความผ่องใสแห่งความเพียรบริสุทธิ์ผ่องใสฉะนั้นวิริยะความเพียรความปองใสนั้นแปลว่าประคองไว้ไม่ให้ความเกียจคร้านเข้าครอบงำประคองสติประคองสัมปชัญญะความรู้สึกตัวถ้ามีความเพียรประคองแล้วความเกียจคร้านจะไม่เข้ามาครอบงำเพราะมีความเพียรฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ทำความเพียรคือปฏิบัตินะไอ้เพียรกว้างมันไม่ยากอ่ะเพียรคิดไม่ยากแต่เพียรปฏิบัติให้เห็นความจริงของรูปนามไม่ยากอ่ะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำความเพียรประคองไว้ให้ความเกียจคร้านตกไปเพราะความเกียจคร้านเป็นกากบุคคลทิ้งความเกียจคร้านอันเป็นกากไปแล้วดื่มความผ่องใสแห่งความประคองไว้ของวิริยะวิญญินทรีย์เพราะเหตุนั้นวิญญินทรีย์จึงเป็นพรหมจรรย์มีความผ่องใสควรดื่มอาตมาก็นำมาพูดได้เวลา30นาที31นาทีเดี๋ยวพอ6นาฬิกาก็ควางจากอาจารย์มาประหัตถา
วันนี้ไม่รู้พูดเรื่องอะไรวันนี้พูดเรื่องอะไรไม่รู้เมื่อวานพูดเรื่องสมบัติของบาศกอุบาศกต้องมีสมบัติถ้าไม่มีสมบัติก็อุบาศกแต่ชื่อสมบัติของบาศกก็รวมหมดเนี่ยทางความเพียรด้วยทางสติทางปัญญาด้วยสมบัติมีศรัทธาด้วยศรัทธาวิญญาณสติสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของอุบาสกบาติกาเป็นสมบัติของสาวกทั้งหลายวันนี้ต้องจากท่านทุกฟังเดี๋ยวเวลาเพียงเท่านี้ค่อยพบกันในวันจันทร์วันเสาร์พรุ่งนี้ก็พบที่ทวีวันเสาร์วันศุกร์วันจันทร์วันนี้มีความเพียรมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาย่อมบังเกิดมีแก่ท่านทุกฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ ่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายพัทรพงษ์ พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2569น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับขณะนี้เวลา6:08 น.ครับต้อนรับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับสวัสดีพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีน้องโจสุวิศโสมนัสช่างเทคนิคนะคะมีแสงทองแสงช่างเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media นะคะน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได
1: ้ครับผมวันนี้วันศุกร์ที่21 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนแล้วนะฮะใครที่กำลังเฝ้ารอสำหรับเงินเดือนนะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเช้านี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่จะนำมานำเสนอท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้กันด้วยละกันนะครับ
0: ใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะรวมไปถึงคณะท่านเมื่อคืนก็มีการแถลงนะคะเดิมจะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าก็มีเลทไปนิดหน่อยนะคะแต่ในส่วนของภาพรวมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชนรงค์วงศ์ใหญ่ก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณกบอรัญญาชมชื่นก็รายงานไปนะคะท่านผู้ว่าน่านนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ท่านก็ระบุว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาส่วนอำเภอเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเหลือน้ำท่วมบางจุดยังคงดูแลอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเองก็ได้แถลงในภาพรวมส่วนหนึ่งนะคะแล้วคือก่อนหน้านั้นเมื่อวานเนี่ยท่านลงพื้นที่กันหลายจุดนะลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพูดคุยกันแล้วก็ในการรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะทางภาคเหนือทุกจังหวัดนะคะท่านก็ประชุมกันแล้วก็เตรียมรับมืออุทกภัย5 ข้อนะคะในเรื่องของการสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการนะคะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์เบ็ดเสร็จการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือนะคะเครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆที่จำเป็นพร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องการเตรียมกำลังพลนะคะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กำลังคนให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะมีศูนย์ JIC นะคะเรื่องของภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ทันทียังมีมาตรการหลักเชิงรับแล้วที่ประชุมก็ยังมีการประเมินสถานการณ์เตรียมแผนสำรองเพื่อดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยนะคะเพราะว่าคือท่านรองนายกอาจารย์ท่านหลายท่านก็เรียกอาจารย์เชน
1: อาจารย์เชน
0: ท่านปักหลักเลยนะตั้งแต่ลงพื้นที่ไปก็ปักหลักเพื่อที่จะบัญชาการในพื้นที่ทางด้านคือรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลงพื้นที่กันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะน้องน้องพี
1: จะเรียกน้องแอลใช่ไหมจ๊ะไม่ชินใช่ไหมจ๊ะคือคุณชยานันใช่ไหม
0: นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาปภเองก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสด้วยเพิ่มเติม
1: ในการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอทุ่งช้างนะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจึงมีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ครับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ทั้งนี้ครับสามารถจะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านคุณสุรพลเทียนสูตรครับมีการมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับแล้วก็ปลัดเทศบาลเมืองน่านนำทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยยกบิ๊กแบ็คครับเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมและเปิดช่องทางการจราจรสะพานนครน่านพัฒนาซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านหน้าค่ายสุริยพงษ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของประชาชนและน้ำในแม่น้ำน่านที่เริ่มจะลดระดับลงทำให้รถทุกชนิดนั้นก็สัญจรได้ตามปกติอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีของเรื่องสถานการณ์เรียกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูจากการไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารเองแล้วก็การแถลงก็ระบุว่าวันนี้เนี่ยที่จริงมีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะทำให้การประกาศคลี่คลายลงไปไม่ต้องมีประกาศฉบับอะไรออกมาแล้วเพราะว่าเช้านี้นะคะเป็นฉบับที่12นะคะซึ่งก็ยังคงระบุว่าไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็ยังคงให้ระวังโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและในส่วนของตอนนี้เนี่ยคลื่นมันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเกาะติดเพราะว่าภาพรวมส่วนหนึ่งเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะ
1: ใช
0: ่แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องมีการดำเนินการกันต่อนะคะอย่างที่มีการแถลงไปของท่านรองนายกอาจารย์เชนนะคะท่านผู้ว่ารวมไปถึงทางอบจในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องตามเพราะว่าทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านก็ระบุว่าแนวโน้มเนี่ยสถานการณ์ฝนในน่านยังคงหนักหลายพื้นที่แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ก็ค่อยเฝ้าระวังโดยเฉพาะดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองและเวียงสาแต่ว่ายังไงแนวโน้มหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้ถึง 22-24 สิงหาคมเนี่ยคาดว่าฝนจะลดลง อย่างนี้ก็นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะคะยังไงก็ตามก็มีการกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามรายงานสถานการณ์เขามีกลุ่มไลน์มีการตั้งบอร์รูมด้วยนะคะแล้วก็ในการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วในการสั่งการแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลเส้นทางที่ปลอดภัยพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ศูนย์นะคะรวมไปถึงการทำงานของทางศูนย์บัญชาการทางจังหวัดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลร่วมหรือว่า JIC จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนถึงประมาณ 80% นะครับซึ่งเยอะมากก็เรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับภาคเหนือมีฝน 80% นะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก 80% ภาคกลาง 70%ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70% เรียกว่าในช่วงตั้งแต่ตอนบนของภาคเนี่ยประมาณ 80-70% แทบจะทั้งหมดนะครับส่วนภาคใต้เนี่ย 40% ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแต่ว่าอย่างที่พี่น้อยแจ้งไปว่าโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เรือเล็กบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนก็คือพื้นที่ตั้งแต่ระนองอาจจะเป็นบางส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะครับอันดามันตอนบนเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับในช่วงวันนี้นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับ ไปดูกันที่ฝากฝั่งของสำนักงานทรัพยากรน้ำกันบ้างนะครับก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การป้องกันการช่วยเหตุนะครับ
0: ค
1: ือรายงานระบุว่ามีปริมาณฝนสะสมเนี่ยตกหนักสุดนะฮะถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมใน4อำเภอคืออำเภอปูอำเภอเวียงสาอำเภอสันนิสุขแล้วก็อำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปูได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านก็ 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังฮะระดับน้ำเริ่มจะทรงตัวแล้วก็เริ่มจะมีแนวโน้มในการลดลงโดยมวลน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าถ้าน้ำลดเนี่ยน้ำจะไปไหนเพราะว่าน่านคือพื้นที่สูงนะครับน้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของอำเภอเวียงสาเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับมีการเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำทุกหน่วยงานนะครับและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับมีการกำชับต่างๆนะครับผมมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ได้รู้ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสัก1วันนะครับและก็เร่งนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าพอน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดที่อยู่จังหวัดล่างลงมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องไหมในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์กำชับทุกหน่วยงานทำงานช่วยเหลือแล้วก็มีการเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะขณะที่ท่านรองนายกนะคะท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะท่านก็เมื่อวานเนี่ยตระเวนไปในพื้นที่กับผู้ว่ากับคณะทางจังหวัดเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะท่านเองก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่นะคะเพราะว่าในการทำงานนั้นท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงไปตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็ลุยกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปหลายจุดทีเดียวอย่างเช่นศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองน่านชุมชนภูมินท่าลี่นะคะชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะคะไปทั้งให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายพร้อมสั่งระดมกำลังเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะเราไปไล่เรียงกันในแต่ละท่านด้วยนะคะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการหน่วยงานในสังกัดระดมเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำฉีดล้างดินโคลนเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะฟื้นฟูกันแล้ว
1: ทำความสะอาดกันโคลนนั่นเอง
0: ใช่นะคะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาเกษตรกรโดยเร็วโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่ามวลน้ำสูงสุดผ่านเขตเมืองน่านลงไปที่เวียงสาแล้วนะคะแล้วก็ไหลเดี๋ยวจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกประมาณสัก 35% กรมชลเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะก็ยกเลิกการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์นะฮะในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูพี่ๆทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้กำลังพลนั้นปฏิบัติงานทุกนายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็มีการขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงนะครับไปที่อำเภอปัวแล้วก็มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับผมรวมไปถึงนะครับอธิบดีของปภ.ก็เดินทางไปนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบถุงยางชีพของปภ.นะครับมีอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะครับที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนานะครับแล้วก็ที่ ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีการไปพบปะกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับก็ไปสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเรียกว่าครอบคลุมนะครับและรวมไปถึงการฟื้นฟูก็ทำให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยนะครับพร้อมเตรียมกู้ระบบประปาทันทีหลังจากน้ำลดนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็มีอีกหลายท่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็มีการระดมกำลังนะฮะเจ้าหน้าที่ในการช่วยพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดน่านมีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ครับก็ยืนยันนะฮะว่าท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการบินขึ้นลงตามปกติพร้อมกำชับกรมท่าอากาศยานและสายการบินเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับผมด้านของอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็ขอให้ผู้โดยสารนั้นเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะส่วนบขส.นะคะบริษัทขนส่งจำกัด BKS ก็แจ้งผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติหลังระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบขส.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือพร้อมกับปรับแผนการเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการลดผลกระทบต่อการเดินรถต่อไปนะคะส่วนปภ.เองก็ลุยถึงบ้านค่ะมีทีมเจ็ตสกีเรือกู้ภัยฝ่าน้ำส่งอาหารถุงยังชีพลำเลียงส่งถึงมือประชาชนเมืองน่านคือท่านอธิบดีธีรวัฒน์ขจมาศท่านขับเจ็ตสกีไปด้วยตัวเองด้วยนะเมื่อวานนี้พร้อมคณะท่านเจเศษก็ลุยลงน้ำมีภาพหลายภาพที่หลายท่านประทับใจท่านมท.3มีภาพไปรับชาวบ้านให้ขี่หลังด้วยบางคนแบบลงจากบ้านนะคะลงมาไม่ได้น้ำสูงมีไปช่วยยกนะคะยกตัวคนขึ้นที่เรือด้วยนะคะซึ่งการทำงานในจุดนี้ก็ยังคงลุยกันต่อนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยนะคะชุดปฏิบัติการทางน้ำของปภ.นำโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐมท.3นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.นำเจ็ตสกี4ลำเรือท้องแบนด้วยนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์6ลำเรือกู้ภัยลุยเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนำอาหารถุงยางชีพไปส่งถึงมือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้น2ในบริเวณขวงเมืองน่านวัดภูมินวัดที่มีปู่ม่านย่าม่าน
1: ที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
0: กระซิบลักตำนานบรรลือโลกนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านดอนท่านก็เข้าไปเพราะบางจุดเนี่ยเข้าไปยากมากนะคะยังมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.วิ่งอำนวยความสะดวกอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านลำเลียงสิ่งของถุงยางชีพนะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้บางจุดเนี่ยเริ่มที่จะเคลียร์โคลนแล้วนะคะแล้วก็สิ่งปลักพังโอ้โหทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีการสำรวจให้ความช่วยเหลือต่อไปอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ขณะที่ทางด้านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือทางผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตปภ.จังหวัดนะคะสั่งการระดมกำลังพลเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์และอพยพกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะตอนนี้สนับสนุนเต็มที่ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านมท.3ด้วยนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยนะคะเรื่องของการที่จะวิเคราะห์กับกรมชลประทานว่าทิศทางน้ำเป็นยังไงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเครื่องจักรกลต่างๆตอนนี้ระดมมาจากหลายที่นะคะจากศูนย์ปภ.เขต10ลำปางเขต15เชียงรายเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับลำเลียงถุงยางชีพกว่า 5,000 ชุดแจกจ่ายผู้ประสบภัยคือพื้นที่ไหนเริ่มคลี่คลายเนี่ยมีการสั่งการให้ระดมรถน้ำเครื่องมือเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ยังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะเมื่อคืนท่านผู้ว่ามีการแถลงไปว่าก่อนหน้านี้ประมาณหลายหมื่นครอบครัวนะคะหลายหมื่นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ำเนี่ยทางการประปาก็เริ่มที่จะเคลียร์แล้วนะคะยังมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็จะครบ 100% แล้วนะคะ
1: ครับผมจากจังหวัดน่านนะฮะเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าได้เกิดพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะครับมาดูกันที่สุโขทัยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีการสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับ 1,732 หลังคาเรือ ือนครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งสุโขทัยมีการเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกนะฮะในพื้นที่ของศรีสัชนาลัยนะครับมีการส่งเซลบอร์ดแคสต์ในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกนะครับและศรีนครเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะฮะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับก็ที่สุโขทัยนอกจากสุโขทัยนะครับมีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพื้นที่ของฝั่งอีสานนะครับก็พื้นที่ของอุบลราชธานีปภ.มีการส่งเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในพื้นที่ของ อุบลราชธานีนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโพไซโขงเจียมนาตาลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถติดตามข่าวสารด้วยนะครับรวมไปถึงที่มุกดาหารมีการเตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหลังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็ทางรองผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีทางในอำเภอฝางมีการลงพื้นที่ในการตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ของอบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือสถานการณ์จังหวัดที่มีความเสี่ยงของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำอาจจะล้นตลิ่งในช่วงวันถึง2วันนี้ด้วยนะครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ก็ปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะซึ่งก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะคะที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงโดยแจ้งเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลนาซำตำบลหินฮาวและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วที่แพร่ปภ.ก็ร่วมมือกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสั่งยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วในส่วนของการติดตามสถานการณ์นั้นทางเหนือนะคะน้ำนี่เริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางด้านอาจารย์สรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็บอกว่าย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้นะฮะในครึ่งชั่วโมงแรกเรานำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก
0: ็
1: พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังตีคอร้องข่าวซึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกแล้วก็ทีมคณะที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ด้วยรวมไปถึงนะฮะเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคอร้องข่าวแล้วกลับไปอยู่ต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วง 6:50 นครับ
0: ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับโดยในช่วงเย็นนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครับสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงิน และแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟต้าขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นแหละครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำ N1 อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู4สิทธิ์ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอไมปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือสองคือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับ ในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือ2ก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วยและอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันโดยกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอเมืองน่านก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบให้แก่ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศไทยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีทันใดหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากปี1991สู่ปี2026ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
11: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองรองข่าวครับผม
0: ค่ะหลายท่านชอบมากเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยี่ยมชัดเจนครับตีคองรองข่าวจากพี่สุนทรค่ะพี่พิธีนันบอกว่ากาฬสินธุ์ตอนนี้ฝนตกมา3วันแล้ว
1: โอ้โห
0: นะจันทบุรี26องศากบิลบุรีปราจีนวังท่าช้างจากพี่สุวรรณก็ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอำเภอชัยประการเชียงใหม่ฝนกำลังตกครับพ
1: ี่
0: สายันตอนนี้นะคะหลายๆที
1: ่ได้แต่ให้ท่วมก็แล้วกันนะ
0: ครับ
1: เหมือนกรุงเทพก็ตกมาน่าจะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันแล้วนะฮ
0: ะ
1: เมื่อวานก็เริ่มจะซาซาแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ป้าวันดีบอกว่าวันนี้น้องพีอ่านข่าวสุภาพนุ่มนวลสุดยอดค่ะ
1: ชื่
0: น
1: ชม
0: สุดยอดขอบคุณมากนะคะติดตามกันหลากหลายนะคะนอกจากกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหน้าแล้วพวกเราเองนะคะทีมกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมสวทน่านทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะที่แม้จะเป็นผู้ประสบภัยแต่ยังปฏิบัติหน้าที่นะ
1: ครับ
0: หลายๆท่านนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นทีมเบื้องหลังบ้านให้กับทางผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ในการแถลงข่าวการลงพื้นที่ต่างๆพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ เราบอกไม่หมดอ่ะเนาะไหนจะทีมกู้ภัยไหนจะอาสาต่างๆโอ้โหเข้าไปเยอะมากจากจังหวัดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะซึ่งสวทน่านก็ยังออกอากาศต่อเนื่องนะคะย้ายไปจัดที่อบจ.น่านฟังกันได้นะคะ FM 94.75 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วย
1: ครับ
0: อัปเดตกันตลอดคนตาม140,000นะคะ140,000กว่าคนนะคะตามกันนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของพื้นที่น่านก็ยังคงมีการติดตามหลากหลายหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วนคือเส้นทางเนี่ยนะคะมีหลายเส้นทางที่ยังสัญจรไม่ได้ก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังแล้วก็จุดไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซม แรมหลังน้ำรถนี่แหละแล้วก็จะเปิดทางการจราจรให้พี่น้องประชาชนการรถไฟก็เช่นกันค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าและหลากเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทีมเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเข้าไปนะคะอย่างเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องในจังหวัดน่านไปช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนะคะโรงพยาบาลน่านค่ะประกาศปรับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปโรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถ้าพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ0981259470 0981259470หรือ0547 19,000 นะคะจำกันง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานท่านก็ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบออนไลน์นะคะมีนายแพทย์วีรบุตรอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขค่ะออก7ข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานรับมืออุทก

0: รองพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบระบบบริการ 5. จัดเส้นทาง EMS Refer ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 6. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพพร้อมทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตนะคะและ 7. ค่ะเตรียมทีมการแพทย์และสาธารณสุขยาเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดเผยนะฮะถึงความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่เพิ่งมีไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเพื่อจะปราบปรามขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูนะครับในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางผอ.เขตดินแดงนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งให้ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับมีผลตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากการสืบสวนพบว่าลูกจ้างประจำรายดังกล่าวมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าโดยเอื้อประโยชน์ให้มีการนำชื่อของกลุ่มคนต่างด้าวแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพักอาศัยบริเวณแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตนเองพร้อมช่วยประสานงานด้านเอกสารย้ายเข้าเพื่อนำไปสวมสิทธิ์ในการทำบัตรสีชมพูเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะจากกรณีของ18สิงหาคมหรือว่าธนาคารที่ผ่านมาที่มีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ย3รายในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เพิ่มอีก1รายนะครับพูดถึงในเรื่องของการสวมสิทธิ์ต่างๆนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอการเพิ่มเติมก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการรับหนังสือร้องเรียนและร่วมกันหารือกับนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเต้อาชีวะพร้อมตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรณีครับปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้นอมินีแย่งอาชีพคนไทยพื้นที่ก็คือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับและรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ด้วยนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยในหลากหลายมิติทั้งเรื่องการปราบปรามธุรกิจนอมินีแรงงานต่างด้าวการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดและการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเชิงอ้อมนะครับอาทิห้วยขวางโมเดลโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะพังงันอำเภอเกาะสมุยและที่จังหวัดสกลนครเพื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวขอบคุณกลุ่มไทยไม่ทนที่ร่วมกันนำเบาะแสมอบให้แก่ทางราชการข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเน้นย้ำว่าจะไม่ละเว้นนะฮะแล้วก็จะคุ้มครองสิทธิ์และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยโดยสามารถส่งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดนะครับแล้วก็การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้มายังศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับ
0: ค่ะยังมีอีกหลายข่าวรออยู่นะคะผ่านจากนาฬิกาจะได้มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครูเหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้ด้วยนะคะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service นะคะที่ด้านหน้าสำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปใช้บริการได้ตามวันเวลาราชการค่ะ
1: ครับผม 6:58 นาทีวันนี้พี่น้อยชัยศิลป์ผมพฤทธและพี่สายชนนะครับต้องลาไปก่อนกลับมารับฟังรายการข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิศสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลทหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม 5 เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
4: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3นี้แล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
2: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยง